0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับในวันนี้เรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนี้นะครับก็ได้ทำการแยกสารตามวิธีที่กลุ่มตนเองได้เลือกไว้นะครับแล้วก็ท้ายชั่วโมงของชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้สรุปกันไปนะครับว่าวิธีการแยกสารนั้นมีวิธีการใดบ้างยกตัวอย่างเช่นการร่อนการฝัดการหยิบออกหรือการใช้แม่เหล็กนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูผลของการแยกสารกันนะครับว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันได้ถัดมาครับนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งที่เป็นสารเนื้อผสมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และสุดท้ายครับนักเรียนจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนั่นเองครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่64ถึงหน้าที่65ครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับนอกจากนี้ในวันนี้เรายังใช้แบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งออกจากกันจะอยู่ในหน้าที่67ถึงหน้าที่69ครับและสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับมีไม่เยอะครับ2ข้อซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาและแน่นอนครับครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1: นำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมมาบางวิธี
0: นำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมนะครับว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนใช้วิธีการใดบ้างในการแยกสารที่ได้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมขณะที่นักเรียนได้ทำการแยกสารนั่นเองครับนอกจากนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับจากนั้นเราก็มาร่วมกันอภิปรายหรือพูดคุยนะครับว่าแต่ละวิธีนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะไปลงข้อสรุปกันนั่นเองซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการจดบันทึกผลการแยกสารลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับซึ่งก็มีทั้งการวาดรูปสารที่แยกได้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เขียนบรรยายนะครับว่าลักษณะสารที่ได้เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้คุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นได้ทำการจดบันทึกข้อมูลตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: อนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับบอกครูสิครับว่าต้องทำอะไรต่อไปครับ
1: ร่วมกันยกตัวอย่างวิธีแยกสารจากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์
0: นักเรียนจะต้องช่วยกันยกตัวอย่างนะครับว่าวิธีการแยกสารต่างๆที่นักเรียนได้ใช้ไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสามารถนำไปใช้

0: ดังนั้นในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางนะครับว่าช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนปลายทางจะต้องนำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมตามวิธีของกลุ่มตนเองนะครับนำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางของนักเรียนฟังถัดมาครับนักเรียนจะต้องช่วยกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารว่าวิธีการแยกสารแต่ละวิธีนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีข้อดีหรือข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไรถัดมาข้อที่3ครับนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมครับนอกจากนี้ก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนๆของเรานำเสนอผลการแยกสารนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเพื่อนๆกลุ่มที่1เชิญครับ
1: วิธีการในการแยกสารนะครับ1การใช้แม่เหล็กครับเราจะนำแม่เหล็กจุ่มในสารเนื้อผสมครับ2การร่อนครับเราจะนำสารเนื้อผสมไปใส่ในกระชอนแล้วก็ร่อนครับ3การฝัดครับเราก็เอาสารเนื้อผสมใส่ในกระด้งแล้วก็ฝัดครับ4การคีบออกครับเราก็จะนำสารที่เราเหลือครับมาแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารครับ
0: แล้วผลการแยกสารที่นักเรียนแยกได้มีอะไรบ้างครับ
2: สารที่แยกได้จากสารเนื้อผสมมีข้าวสารข้าวเปลือกรำแกบและผงตะไบเหล็กค่ะแต่ยังมีเศษดินหลงเหลืออยู่บางส่วน
0: อันนี้ก็คือสารที่เราแยกได้นะครับเป็นข้าวสารซึ่งก็ยังมีสารอื่นๆที่ปะปนอยู่ด้วยใช่ไหมครับจากการสังเกตของครูอ๋อเป็นข้าวสารหมดเลยแต่ว่าอาจจะมีข้าวสารที่มีสีอื่นด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็คือเปลือกข้าวใช่ไหมครับอันนี้คือเปลือกข้าวนะครับแล้วก็อันนี้คือสารผสมที่ยังเหลืออยู่ยังแยกไม่หมดนะครับแล้วก็มีผงตะไบเหล็กนะครับนักเรียนคิดว่าวิธีการแยกสารแต่ละวิธีมีปัญหาไหมครับตอนที่นักเรียนได้ลงมือทำจริง
1: ๆมีปัญหาครับ
0: อย่างไรครับ
1: การที่ใช้การฝัดนะครับพอเราเอาสารเนื้อผสมไปใส่ในกระด้งเราฝัดสารมันชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กมันออกมาเยอะมากเลยครับมันหกครับ
0: มันสกปรกเลอะเทอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูมีวิธีการแก้ปัญหาไหม
1: มีครับ
0: อย่างไรครับ
1: แล้วก็นำสารที่หกครับมาใส่เพิ่มแล้วก็ฝัดไปเรื่อยๆครับ
0: ฝัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ใช้เวลานานไหมครับในการแยก
1: ใช้เวลานานมากครับ
0: ไปนานในช่วงไหนครับพอจะบอกได้ไหม
1: ไปนานในช่วงการคีบออกครับ
0: การคีบออกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วหนูคิดว่าวิธีไหนที่น่าจะดีสำหรับกลุ่มเราครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการแยกสารของเพื่อนกลุ่มที่สองบ้างครับสำหรับกลุ่มที่2เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญนำเสนอได้เลยครับ
3: การแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสม 1. เทข้าวต่างๆลงในกระด้งแล้วทำการร่อนเพื่อนำผงตะไบเหล็กออกค่ะ 2. ตวัดข้าวเพื่อให้เปลือกข้าวปลิวออกไปค่ะและ 3. ถ้ามีเศษเปลือกข้าวเหลืออยู่ให้ใช้การคีบค่ะคีบออกมาค่ะ
0: สารที่แยกได้เป็นอย่างไรครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูชี้ให้ก็ได้ครับมีอะไรบ้างครับ
3: มีเปลือกข้าวค่ะ
0: เปลือกข้าวก็คืออันนี้นะครับที่หลงเหลืออยู
3: ่มีผงตะไบเหล็กค่ะแต่ว่ามันปนกับสารอื่นนิดหน่อย
0: ผงตะไบเหล็กปนกับสารอื่นๆนะครับ
3: แล้วก็มีข้าวสารค่ะ
0: อันนี้คือข้าวสารที่เราแยกได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ

0: เศษที่เหลือที่ยังแยกไม่หมด
1: สารเนื้อผสมที่เหลืออยู่จากการที่เราแยกแต่ยังแยกไม่หมดนะครับอ่ะคราวนี้ตอนที่นักเรียนทำการแยกเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: เราไม่สามารถแยกสารผงตะไบเหล็กได้ 100% เพราะเมื่อเราร่อนก็ตกพื้นและเมื่อฝัดก็ร่วงทั้งข้าวสารและเปลือกข้าวครับ
1: ตอนแรกเราคิดว่าวิธีการร่อนของเรานั้นน่าจะแยกผงตะไบเหล็กออกได้ถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเราไปทำจริงๆแล้วนั้นไม่สามารถแยกได้เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่ารูที่กระด้งใหญ่เกินไปทำให้ตอนร่อนอาจจะทำให้ข้าวสารกับเปลือกข้าวหล่นลงไปด้วยค่ะ
1: เพราะว่ารูที่กระด้งใช่ไหมครับใหญ่เกินไปดังนั้นเวลาเราใส่สารเนื้อผสมออกไปสารที่มีขนาดเล็กก็จะลอดผ่านรูมาได้ซึ่งก็จะมีผงตะไบเหล็กมีรำข้าวแล้วก็มีสารอื่นๆที่มีขนาดเล็กลอดออกมาด้วยดังนั้นเราจึงไม่สามารถแยกผงตะไบเหล็กออกไปได้แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
0: ก็ระหว่างทำกิจกรรมก็จะเละเทะค่ะ
1: ตอนทำกิจกรรมก็จะเละเทะเนื่องจากวิธีการใดครับ
0: การร่อนข้าวที่ทำให้ผงตะไบเหล็กข้าวสารแล้วก็เปลือกข้าวหลุดออกไปทำให้โตเละเทะค่ะแล้วก็ช่วงที่ฝัดข้าวบางส่วนก็ตกลงไปด้วยค่ะ
1: แล้วสำหรับวิธีการตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้กับตอนที่นักเรียนได้ลงมือทำจริงๆเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนบ้างไหมครับ
2: ไม่คร
1: ับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยก็คือทำตามที่เราวางแผนไว้นะครับและนี่ก็คือผลการแยกสารที่ได้นะครับวิธีไหนดีสุดครับสำหรับเราคิดว่า
0: น่าจะเป็นการคีบค่ะ
1: การคีบนะครับขอเหตุผลด้วยครับ
0: เพราะว่าการคีบสามารถแยกสารได้ตามใจค่ะ
1: สามารถแยกสารที่เราต้องการได้นะครับเราสามารถเลือกคีบได้เลยนะครับแล้ววิธีนี้มีข้อจำกัดไหมครับ
0: มีค่ะ
1: อย่างไรครับ
0: การคีบไม่สามารถคีบสารทุกอย่างได้ค่ะเช่นผงตะไบเหล็กค่ะผงมันเล็กเกินไปค่ะ
1: สารที่เล็กมากๆเราไม่สามารถคีบได้นะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีแล้วนะครับเราคิดว่ามันดีนะครับเรื่องการใช้เวลาครับการคีบต้องใช้เวลานานไหม
0: นานค่ะ
1: นานแต่ว่าสำหรับกลุ่มเราถือว่ายอมรับได้ใช่ไหมโอเคครับและนี่นะครับก็คือผลการแยกสารของเพื่อนๆกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวต่อไปลองไปดูผลการแยกสารของเพื่อนกลุ่มที่3บ้างครับตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่3ของเราพร้อมนำเสนอแล้วนะครับเชิญนำเสนอได้เลยครับ
3: ครับสารที่แยกได้ก็จะมีผงตะไบเหล็กเปลือกข้าวข้าวสารครับส่วนวิธีการแยกก็จะใช้แม่เหล็กครับกวนวนลงไปในปิกเกอร์ครับแล้วก็เอาผงตะไบเหล็กมาใส่ไว้ในปิกเกอร์อันเล็กครับหลังจากแยกผงตะไบเสร็จผงตะไบเหล็กเสร็จก็เทเข้าที่เหลือเทสารเนื้อผสมที่เหลือใส่กระด้งครับแล้วก็ร่อนพอร่อนเสร็จก็ใช้ที่คีบครับแยกเปลือกข้าวแล้วก็ข้าวสารครับ
1: อันนี้ก็คือวิธีการที่กลุ่มเรานั้นได้ใช้แล้วก็แยกสารมานะครับอ่ะลองบอกครูสิครับว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรครับตามที่เราคาดหวังไว้ไหม
3: ตามที่คาดหวังเลยครับ
1: จากการสังเกตของครูนะครับยังมีเปลือกข้าวนะครับหรือแกลบปนอยู่กับผงตะไบเหล็กครับอันนี้เกิดจากอะไร
3: เกิดจากผงตะไบเหล็กครับเข้าไปอยู่ในเปลือกข้าวแล้วเวลาใช้แม่เหล็กดูดขึ้นมาก็ติดขึ้นมาด้วยครับ
1: ดังนั้นบางครั้งที่เราใช้แม่เหล็กดึงดูดผงตะไบเหล็กออกมานั้นก็จะมีสารอื่นๆติดมาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: บางครั้งนะครับแล้วในข้าวสารที่เราแยกได้จากการสังเกตของครูก็ยังมีแกลบปนอยู่ด้วยครับอันนี้คิดว่าน่าจะเกิดมาจากขั้นตอนใดครับ
3: ขั้นตอนการแยกสารครับโดยใช้วิธีการคีบครับ
1: อย่างไรครับ
3: เพราะว่าตอนที่คีบใส่นะครับมัน
4: ข้าวสารนะครับ
3: มันหล่นลงไปจากการร่อนค่อนข้างเยอะครับก็เลยจะเหลือแกลบเวลาคีบก็จะติดแกลบขึ้นมาด้วยครับ
1: อันนี้เราได้ดำเนินการตามวิธีที่เราวางแผนไว้ไหมได้มีการปรับวิธีการอย่างไรบ้างไหมครับ
4: มีการปรับเปลี่ยนครับ
1: อย่างไรครับ
4: โดยวิธีการใช้มือหยิบด้วยครับ
1: ตอนแรกไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้มือนะครับ
4: ใช่ครับ
1: สุดท้ายเราก็มาใช้มือเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าแยกได้รวดเร็วครับ
1: เร็วกว่าการใช้ที่คีบใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะว่าหยิบได้หลายชิ้นครับในทีเดียว
1: โอเคครับแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมครับในระหว่างการแยกสาร
4: มีครับก็คือแยกสารได้ไม่ละเอียดครับยังมีสารที่ตกค้างอยู่ในสารที่แยกได้ครับสารอื่นๆที่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันครับ
1: โอเคครับแล้วนักเรียนคิดว่าวิธีการใดน่าจะเหมาะสมในการแยกสารครับพอจะบอกครูได้ไหมสำหรับกลุ่มเรา
4: วิธีการใช้มือหยิบครับ
1: วิธีการใช้มือหยิบนะครับเพราะเหตุผลด้วย
4: เพราะว่าแยกได้รวดเร็วและสะดวกครับ
1: ใช้มือหยิบรวดเร็วกว่าการใช้ที่คีบนะครับรวดเร็วกว่านะครับซึ่งมีวิธีการที่แยกสารได้ในปริมาณที่มากแล้วก็รวดเร็วกว่านี้ไหมคิดว่ามีไหมครับ
5: คิดว่ามีครับ
1: ลองยกตัวอย่างหน่อยครับ
5: เช่นการร่อนหรือว่าการร่อนหรือว่าการ
1: กระดกขึ้นกระดกลงเรียกว่าวิธีอะไรครับ
5: พี่การฝัด
1: การฝัดนะครับดังนั้นการร่อนหรือการฝัดเราก็จะใช้แยกสารในปริมาณมากๆในเวลาที่จำกัดได้นะครับแต่ว่าผลที่ได้มานั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะมีสารอย่างอื่นปะปนมาด้วยนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้มากครับต่อไปเดี๋ยวลองไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่4พร้อมที่จะนำเสนอไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
6: 1เราจะนำกระชอนร่อนเอาสารเนื้อผสมใส่ในกระชอนร่อนค่ะแล้วเราก็จะนำมาร่อนค่ะแล้วเราก็จะได้ผงตะไบเหล็กค่ะเสร็จแล้วข้อ2เราก็จะใช้ที่คีบค่ะมาคีบข้าวสารกับข้าวเปลือกแยกออกจากกันค่ะ
1: ผลที่ได้เป็นอย่างไรครับ
6: ผลที่ได้ก็จะได้สารผงตะไบเหล็กแล้วก็ข้าวเปลือกข้าวสารค่ะ
1: จากการสังเกตของครูนะครับก็ในผงตะไบเหล็กนี้นะครับยังมี
6: เศษค่ะ
1: สารอื่นๆปนอยู่ด้วยครับคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
6: ตอนที่ร่อนนะคะน่าจะไม่ได้เอาอะไรมารองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับก็เลย
6: ทําให้ผงตะไบเหล็กมีสารอื่นๆค่ะ
1: นักเรียนใช้วิธีการใดในการแยกผงตะไบเหล็กนะครับ
6: ใช้การร่อนค่ะ
1: ใช้การร่อนนะครับดังนั้นก็จึงมีสารอื่นๆปนมาด้วยนั่นเองนะครับในการแยกสารของเรานั้นเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
2: คือตอนเวลาที่เราร่อนพวกสารเนื้อผสมมันตกลงไปที่พื้นแล้วมันก็เคอะครับ
1: แล้วก็สกปรกเต็มเลยใช่ไหมครับ
2: แล้วก็ผงตะไบเหล็กยังแยกสารเนื้อผสมอย่างอื่นออกจากกันไม่หมดครับ
1: ในสารที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการร่อนดังนั้นการร่อนก็จะแยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้นะครับดังนั้นสารบางอย่างที่มีขนาดใกล้เคียงกับผงตะไบเหล็กก็จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองครับสำหรับนักเรียนคิดว่าวิธีการใดน่าจะเหมาะสมในการแยกสารไหนลองบอกครูสิครับ
6: ที่คีบค่ะ
1: ขอเหตุผลด้วยครับ
6: เพราะว่าที่คีบสะดวกค่ะแล้วก็ต่อให้ใช้เวลานานแต่ก็ใช้หยิบออกได้ง่ายกว่าค่ะ
1: สำหรับกลุ่มเรานะครับคิดว่าการใช้ที่คีบนะครับน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าแยกสารได้ตามที่เราต้องการนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้ด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มสุดท้ายนำเสนอกันเลยครับ

0: เสร็จใช้ที่คีบคีบข้าวสารข้าวเปลือกออกค่ะ
1: สำหรับพวกเราก็ใช้วิธีการที่บอกมานะครับทีนี้สารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับไหนลองชี้บอกครูสิอันนี้คืออะไรครับที่เราแยกได
2: ้มีข้าวสารผงตะไบเหล็กข้าวเปลือกแล้วก็สารอื่นๆที่ยังแยกออกไม่หมดค่ะ
1: ครับจากการสังเกตนะครับในข้าวสารนี่นักเรียนแยกได้นะครับเหมือนจะมีผงตะไบเหล็กกับลำข้าวอยู่ในนี้ด้วยครับอยากทราบว่ามาจากขั้นตอนใดครับ
2: การคีบออกค่ะ
1: อย่างไรครับการคีบออกทำไมถึงมีผงตะ
2: ไบดูดเข้าไปค่ะมันมีสารอื่นติดมากับผงตะไบเหล็กด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ตอนที่เราใช้แม่เหล็กดึงดูดผงตะไบเหล็กมันมีสารอื่นติดมากับผงตะไบเหล็กด้วยซึ่งจริงๆแล้วแม่เหล็กนี้สามารถดูดสารเหล่านี้ได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาติดมาด้วยกับผงตะไบเหล็กนั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนคิดว่ามีปัญหาอะไรอีกไหมครับในการแยกสารถ้ามีปัญหาเชิญเล่าได้เลยครับ
0: ใช้เวลานานในการคีบค่ะ
1: ในการคีบนะครับซึ่งจะใช้เวลานานมากนะครับมีปัญหาอะไรอีกไหมเชิญครับ
3: ไม่มีแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ไม่มีแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับคิดว่าวิธีการใดน่าจะเหมาะสมสำหรับการแยกสารครับ
0: การคีบค่ะ
1: การคีบนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่ก็คิดว่าสามารถแยกสารได้ดีอยู่นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายด้วยครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้นำเสนอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ได้มีการอภิปรายไปแล้วบางส่วนนะครับคราวนี้เราลองมาช่วยกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าวิธีการที่เราใช้แยกสารนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากวิธีการแรกก็ได้ครับวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้อะไรเลยก็คือการหยิบออกครับอันนี้ใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรใช้แยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันสีแตกต่างกันนะครับหรือลักษณะรูปร่างแตกต่างกันมีวิธีการอะไรอีกครับการร่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนนั้นก็จะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มีรูพุ่นนะครับซึ่งการร่อนก็จะใช้เป็นการเขย่าไปซ้ายขวานะครับก็คือการร่อนการร่อนนี้ก็จะแยกสารที่มีอะไรแตกต่างกันครับขนาดแตกต่างกันนะครับแยกสารที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ได้นะครับซึ่งสารที่แยกได้นั้นก็จะลอดผ่านรูของอุปกรณ์ที่เราใช้ร่อนนั่นเองนะครับมีวิธีการอะไรอีกครับการคีบออกนะครับซึ่งก็จะแยกสารได้คล้ายๆกับการใช้มือหยิบออกนะครับเพียงแต่เรามีอุปกรณ์ในการคีบเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองมีวิธีการใดอีกครับการฝัดนะครับการฝัดใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรมีน้ำหนักแตกต่างกันนะครับหรือมวลแตกต่างกันนะครับซึ่งการฝัดก็จะเป็นการกระดกอุปกรณ์ขึ้นกระดกนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นั้นไม่จำเป็นต้องมีรูพุ่นนะครับซึ่งสารที่มีน้ำหนักน้อยหรือมวลน้อยก็จะหลุดออกมาจากอุปกรณ์ที่เราใช้ฝัดนะครับสารที่มีมวลมากหรือน้ำหนักมากก็จะอยู่บนภาชนะนั่นเองครับคราวนี้นอกจากวิธีการเหล่านี้มีวิธีการอะไรอีกไหมครับการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับซึ่งการใช้แม่เหล็กดึงดูดนี้จะใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
3: เป็นเหล็ก
1: ใช้แยกสารที่เป็นเหล็กนะครับหรือมีสารแม่เหล็กอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเราไม่สามารถใช้แม่เหล็กไปดึงดูดสารอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามีวิธีการอะไรบ้างคราวนี้นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารต่างๆควรจะเป็นวิธีการใดครับขอตัวแทนครับตอบก็ได้ครับ

0: นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยในการแยกสารเนื้อผสมเหล่านี้ควรเป็นวิธีการใดเราใช้วิธีการเดียวได้ไหมหรือควรใช้หลากหลายวิธีอ่ะขอตัวแทนตอบหน่อยครับ
1: วิธีการร่อนครับเพราะว่ามันสามารถขออภัยครับมันสามารถแยกสารขนาดใหญ่กับสารขนาดเล็กได้ครับ
0: นักเรียนคิดว่าน่าจะใช้วิธีการร่อนเพราะว่าเราสามารถแยกสารที่มีขนาดใหญ่และสารที่มีขนาดเล็กได้นะครับในการแยกสารควรใช้วิธีการเดียวไหม
1: ไม่ควรใช้วิธีการเดียวครับควรใช้วิธีการที่หลากหลายครับเพราะว่าจะได้แยกออกมาได้ครบถ้วนครับ
0: ดังนั้นในการแยกสารเราควรใช้วิธีการที่หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับ
1: ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสารครับ
0: ขึ้นอยู่กับลักษณะของสารนั้นๆนะครับบางครั้งสารมีขนาดเล็กสารมีขนาดใหญ่สารมีน้ำหนักมากหรือสารมีน้ำหนักน้อยนะครับมวลมากหรือมวลน้อยก็ต้องใช้กับวิธีการแยกสารที่เหมาะสมกับลักษณะของสารนั้นๆนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับการนำวิธีการแยกสารที่เราได้เรียนมานะครับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่าวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ

0: ขอตัวแทนเพื่อนๆตอบได้เลยครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆห้องต้นทางกันนะครับ
1: สามารถแยกสารที่มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันได้ครับ
0: อย่างไรครับนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: เช่นการแยกทรายกับกรวดออกจากกันครับ
0: เราจะแยกทรายกับกรวดออกจากกันเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรครับ
1: อย่างเช่นทรายก็เอาไปผสมปูนครับ
0: ในการก่อสร้างนะครับเราจะต้องมีการแยกทรายกับกรวดซึ่งเขามีขนาดแตกต่างกันนะครับออกจากกันเพื่อใช้ในการก่อสร้างใช้วิธีการใดในการแยกครับ
1: การฝัดกับการร่อนก็ได้ครับ
0: ใช้การร่อนก็ได้นะครับหรือจะใช้การฝัดก็ได้นะครับใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหม
1: มีแค่นี้
0: ครับประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีเพื่อนคนอื่นบอกได้อีกไหมครับว่าเอาวิธีการแยกสารที่เราเรียนมาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเชิญครับ
2: การแยกน้ำตาลกับแป้งค่ะ
0: เราจะแยกน้ำตาลกับแป้งเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อเอาไปประกอบอาหารค
0: ่
2: ะ
0: เราจะทำอาหารนะครับทำขนมใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เราแยกน้ำตาลกับแป้งโดยใช้วิธีการใดครับ
2: การร่อนค่ะ
0: การร่อนนั่นเองนะครับสามารถนำวิธีการอื่นๆไปใช้ประโยชน์อีกได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะอ
0: ย่างเช่น
2: การหยิบออกค่ะ
0: การหยิบออกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรครับ
2: หยิบยางรัดผมกับกิฟค
0: ่
2: ะ
0: บางครั้งมียางรัดผมกับกิฟปนกันอยู่นะครับเราก็สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้นั่นเองก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับนอกจากนี้วิธีการแยกสารยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกหลากหลายอย่างเลยนะครับลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับเราสามารถนำวิธีการหยิบออกนะครับไปหยิบมะม่วงที่เน่าเสียออกจากมะม่วงที่ดีได้นะครับอันนี้ก็นำไปใช้ในเชิงการเกษตรหรือว่าเป็นการค้าขายก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับวิธีการหยิบ

ออกนั้นก็ยังสามารถใช้หยิบเมล็ดพืชที่เน่าเสียออกจากเมล็ดพืชที่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับหรือเราจะใช้วิธีการหยิบออกนั้นในการหยิบตัวต่อพลาสติกที่คละสีออกจากกันก็ได้เช่นกันนะครับถัดมาในส่วนของวิธีการร่อนนะครับเราสามารถใช้วิธีการร่อนเพื่อร่อนแป้งนะครับให้ได้แป้งที่มีความละเอียดมาทำขนมตามที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับหรือเราจะสามารถนำวิธีการร่อนนี้นะครับไปทำการร่อนทรายออกจากเศษหินก็ได้นะครับโดยเราจะนำทรายที่ได้นั้นไปใช้ในการก่อสร้างนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของวิธีการฝัดนั้นเราก็ยังสามารถนำไปใช้ฝัดเปลือกหุ้มเมล็ดธัญพืชออกจากเมล็ดธัญพืชได้อีกด้วยนะครับซึ่งวิธีการต่างๆในการแยกสารที่เราได้เรียนมานั้นนะครับเราก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกหลากหลายเลยนะครับซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะยกตัวอย่างได้มากกว่าของครูอย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมกันครับเรามาดูคำถามกันนะครับว่าคำถามมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับในการแยกเมล็ดข้าวสารทั้งหมดออกจากสารเนื้อผสมสามารถทำได้โดยใช้วิธีการแยกสารเพียงหนึ่งวิธีหรือไม่เพราะเหตุใดข้อ2การเลือกวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากกันพิจารณาจากอะไรบ้างและข้อ3ครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดและกลับมาตอบคำถามด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปตอบคำถามหลังกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนก็น่าจะตอบคำถามหลังทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับในการแยกเมล็ดข้าวสารทั้งหมดออกจากสารเนื้อผสมสามารถทำได้โดยใช้วิธีการแยกสารเพียงหนึ่งวิธีหรือไม่เพราะเหตุใดลองมาดูคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันครับเชิญครับ
1: ไม่ครับเพราะมีวิธีในการแยกผงตะไบเหล็กออกจากสารเนื้อผสมเช่นการร่อนหรือการฝัดครับ
0: ตอบว่าไม่สามารถใช้วิธีการเพียงหนึ่งวิธีได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการอื่นๆได้นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับหรือว่าเราอาจจะตอบตามนี้ก็ได้นะครับเราต้องใช้มากกว่า1วิธีนะครับเนื่องจากมีสารหลายชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับจึงต้องใช้หลายวิธีในการแยกสารนั่นเองครับ

0: คำถามข้อถัดมานะครับข้อที่2ถามว่าการเลือกวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากกันจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างเรามาดูคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันครับเชิญครับ
1: สามารถดูได้จากสีน้ำหนักขนาดของสารนั้นๆค่ะ
0: ในการแยกสารก็ต้องพิจารณาจากลักษณะของสารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักสีหรือขนาดนะครับของสารต่างๆนั่นเองนะครับรวมไปถึงรูปร่างด้วยนะครับและสุดท้ายครับเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับไหนลองบอกคุณครูซิว่าตั้งแต่ที่เราเรียนเรื่องนี้มาเราได้ความรู้อะไรไปบ้างขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางช่วยมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้ฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: สามารถแยกข้าวสารออกจากสารอื่นๆได้ตามขั้นตอนที่เอาแบบไว้เช่นการหยิบออกการปัดการร่อนและการใช้แม่เหล็กอื่นๆและอื่นๆค่ะและการใช้แม่เหล็กดึงดูดค่ะ
0: และการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับ

0: ำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถสรุปผลการทำกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในการแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดที่เป็นของแข็งผสมกันโดยเนื้อสารที่ไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันนี้นะครับอาจทำได้หลายวิธีเช่นการหยิบออกการร่อนการฝาดหรือการใช้แม่เหล็กดึงดูดครับซึ่งการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารนั้นก็ต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันครับโดยแต่ละวิธีนะครับก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับคุณครูก็มีการบ้านมาฝากให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่67ถึงหน้าที่69นั่นเองครับนักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถเอามาส่งคุณครูได้เลยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมนั่นเองครับใบงานนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากอนิเมชั่นซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริจสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในคณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานแล้วจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่า exoskeleton ซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็สร้าง impact ในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

0: ้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมป้าพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ซึ่งรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกันครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูเช่นเคยครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับว่าวิดีทัศน์ที่ครูนำมาเนี่ยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวท้ายวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยครับ
2: วังนารายณ์คู่บ้านสามประการคู่เมืองรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เป็นคำขวัญของจังหวัดลพบุรีมาแต่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2542จึงได้เพิ่มคำว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกลือก้องเข้าไปแทรกระหว่างเมืองแห่งดินสอพองกับแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์คำขวัญดังกล่าวสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นเมืองโบราณของจังหวัดลพบุรีที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดหาไม่แล้วจะเหมือนกับว่ามาไม่ถึงเมืองลพบุรีก็ว่าได้เมืองเก่าลพบุรีสร้างมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีอายุประมาณ 1,400 ถึง 1,000 ปีมาแล้วมีแผนผังเป็นรูปวงรีมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองโดยทางด้านทิศตะวันตกใช้แม่น้ำลพบุรีเป็นคูเมืองต่อมามีการขยายเมืองออกไปทางด้านทิศตะวันออกหลายครั้งทั้งในช่วงเวลาก่อนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเสด็จมาประทับยังเมืองลพบุรีประดุจราชธานีแห่งที่2และหลังจากนั้นทำให้ตัวเมืองลพบุรีขยายไปถึงบริเวณวงเวียนสระแก้วชื่อที่เก่าที่สุดของลพบุรีคือละวะปุระซึ่งพบในเหรียญเงินสมัยทวาราวดีที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอักษรปัลละวะภาษาสันสกฤตอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ละวะปุระแปลว่าเมืองของพระละวะหรือพระรบซึ่งเป็นราชบุตรของพระรามและนางสีดาชื่อเมืองลพบุรีจึงเกี่ยวข้องกับพระรามซึ่งเป็นอวตารปางที่7ของพระนารายณ์และเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เมืองลพบุรีได้กลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีฐานะเปรียบได้กับราชธานีแห่งที่2ของอาณาจักรเมืองโบราณแห่งนี้ยังปรากฏกำแพงเมืองคูเมืองป้อมประตูเมืองอย่างชัดเจนรวมทั้งโบราณสถานสำคัญที่อยู่ภายในเมืองได้แก่พระปางสามยอดพุทธสถานกลางเมืองที่สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่18ตรงกับรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งศรียโสธรปุระหรือเมืองพระนครหลวงในราชอาณาจักรกัมพูชาปราสาททั้ง3หลังประดิษฐานรูปพระรัตนตรัยมหายานประกอบด้วยพระพุทธรูปปางนาคปกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระนางปรัชญาปารมิตาใกล้กับพระปางสามยอดมีศาลพระการซึ่งเดิมอาจเป็นเทวาลัยของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนื่องจากได้พบหลักฐานพับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์และชิ้นส่วนเทวรูปที่ถือจักรสังและธรณีในขณะที่โบราณสถานที่เก่าแก่และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดคือเทวสถานปรางแขกเป็นเทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีอายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่15ส่วนโบราณสถานประเภทศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเก่าลพบุรีคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจากการศึกษาพระปางองค์ใหญ่ซึ่งเป็นประธานของวัดน่าจะสร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่18

0: หรือต้นพุทธศตวรรษที่19นักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อว่าพระปางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีเป็นรูปแบบปรางไทยแห่งแรกที่คลี่คลายมาจากปราสาทแบบเขมรและส่งต่อให้กับการสร้างพระปางในสมัยอยุธยาตอนต้นภายหลังจากชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่มีพระปางและเจดีย์หลากหลายรูปแบบเช่นเจดีย์ทรงปรางเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองเจดีย์กลมให้ได้ศึกษากันแล้วสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือพระราชวังนารายราชนิเวศซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมากนักพระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เมื่อพุทธศักราช2209แต่นามพระนารายณ์ราชนิเวศนั้นได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้บูรณะพระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นมาใหม่ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระที่นั่งจันทรพิสารขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมพระที่นั่งองค์นี้ปรากฏในเอกสารของชาวฝรั่งเศสว่าเป็นหอประชุมเสนาบดีหรือขุนนางและโปรดเกล้าให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎสำหรับเป็นที่ประทับพร้อมหมู่ตึกพระประเทียบปัจจุบันหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์กรมศิลปากรบรรยากาศของความเป็นพระราชวังในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ยังคงปรากฏอยู่กับซากโบราณสถานภายในพระราชวังได้แก่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์และเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2231พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งของพระโรงสำหรับออกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนอกจากนี้ยังมีตึกเลี้ยงรับแขกเมืองตึก12ท้องพระคลังตึกพระเจ้าเหาถังน้ำประปาโรงช้างโรงม้าทิมดาบที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงพระราชวังอันโออาที่ยังคงสภาพบรรยากาศของความเป็นพระราชวังโบราณอันหาชมได้ยากในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานสำคัญที่สร้างในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ไม่ควรพลาดชมได้แก่บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนพระตำหนักทะเลชุบศรและป้อมปราการเมืองลพบุรีที่ยังปรากฏให้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองลพบุรีราชธานีของกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ขอบคุณวิดิทัศน์จากกรมศิลปากรนะครับนักเรียนครับหลังจากที่วิดิทัศน์จบนะครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับคุณครูถามก่อนว่าคุณครูนำจังหวัดอะไรมานำเสนอครับจังหวัดลพบุรีอยู่ภาคอะไรครับภาคกลางของประเทศไทยนะจังหวัดลพบุรีนั่นเองซึ่งในวิดิทัศน์เนี่ยสื่อถึงอะไรบ้างครับ
2: เม
1: ื
2: องโบราณ
1: เมืองโบราณวัดเก่าอะไรครับ
2: ประวัติความเป็นมาของเมือง
1: ประวัติความเป็นมาของเมืองเห็นอะไรอีกป้อมปราการโบราณสถานทั้งหมดทั้งมวลที่นักเรียนพูดมาภาพใหญ่ของที่คุณครูนำมาอยู่ที่ไหนครับอยู่ในอะไรที่หนึ่งไม่ใช่ครับ
2: พระ
1: ราชวังใช่ไหมครับวังนารายณ์ราชนิเวศนั่นเองนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นพระราชวังของสมเด็จอะไรครับ
2: สมเด
1: ็จพระนารายณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ในวิดิทัศน์เนี่ยสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับย้อนกลับไปไกลมากเลยใช่ไหมครับในสมัยทราบไหมท้ามากกว่าอยุธยาอีกอะไรครับท้าวาราวดีใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลของเข้ามาในบริเวณประเทศไทยก็คือบริเวณจังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับมีพระปางสามยอดที่มีลิงเห็นไหมที่มีลิงเยอะใช่ไหมครับก็มีพระปางสามยอดเช่นกันแล้วก็ในหลักฐานในสมัยอยุธยาก็มีพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมครับวังนารายณ์ราชนิเวศที่ทรงมาประทับที่จังหวัดลพบุรีในสมัยก่อนใช่ไหมครับถือว่าเป็นพระราชวังหลังที่2ของพระองค์เลยครับบ่อยมากใช่ไหมครับนักเรียนครับเมื่อกี้ก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับที่คุณครูนำมาต่อมาครับคุณครูมีภาพประมาณ3ภาพ4ภาพนะครับเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆของประเทศไทยเช่นกันนักเรียนคิดว่าอยู่ที่ไหนทราบไหมลพบุรีหรอไกลแล้วใกล้แล้วที่ไหนครับ
3: อุบลราช
1: ไม่ใช่อุบลครับอุเหมือนกัน
3: อุดร
1: อุดรใช่ไหมครับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองรู้จักบ้านเชียงไหมครับ

0: ใช่ครับนี่คืออะไรครับภาชนะปั้นดินเผาใช่ไหมของบ้านเชียงใช่ไหมครับมีการวาดลวดลายเป็นไงครับที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมนักเรียนรู้ทราบไหมครับว่ามีอายุเก่าแก่ถึงยุคไหนครับ
1: ยุคหินเก่าสุโขทัย
0: มากกว่าสุโขทัยครับ
2: ลาวดี
0: มากกว่าทวารวดีย
1: ุคหินเก่า
0: เก่าไปครับ
2: ยุคหินใหม่
0: ยุคหินใหม่นักเรียนอารยธรรมของบ้านเชียงเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคหินใหม่นะครับแล้วก็พัฒนามาถึงยุคสมฤทธิ์แล้วก็ยุคเหล็กเลยแล้วก็มาถึงปัจจุบันเลยนะครับเคยเห็นไหม
2: เคย
0: เคยได้ยินคำว่าสลีดพงไหมครับ
2: เคย
0: คืออะไรครับสลีดพง
1: เป็นแอ่งน้ำ
3: เป็นที่กักเก็บน้ำ
0: เป็นที่กักเก็บน้ำใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ส
0: ุโขทัยเก่งมากนักเรียนครับสลีดพงก็มีหน้าที่นะครับคือการกักเก็บน้ำนั่นเองก็คือมีลำน้ำไหลสายเลยใช่ไหมครับไหลลงมาแล้วก็จะใช่ครับจากภูเขาแล้วก็มีการกั้นคันดินขึ้นครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้นักเรียนเข้าใจไหมครับซึ่งสลิดพงมีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ700ปีเลยนักเรียนเก่าแก่ไหมครับเก่าแก่มากแต่อันนี้คือภาพปัจจุบันนะครับที่กรมชลประทานได้บูรณะขึ้นสร้างใหม่นะแต่จริงๆแล้วคือมีอายุเก่าแก่ถึง700ปีเลยต่อไปครับเคยเห็นไหมครับไม่ใช่สุโขทัยอยู่ภาคกลางอยุธยานักเรียนใครทราบไหมว่าคือวัดอะไรยังไม่ใช่นักเรียนครูเฉลยแล้วกันเป็นวัดชัยวัฒนารามเคยได้ยินชื่อนี้ไหมวัดชัยวัฒนารามนะครับนักเรียนทราบไหมว่าวัดชัยวัฒนารามมีความสำคัญอย่างไร
4: ไม
0: ่ทราบใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับวัดชัยวัฒนารามก็คือเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททองเคยได้ยินไหมครับ
2: เคย
0: พระเจ้าปราสาททองใช่ไหมครับแล้วก็ทรงสร้างขึ้นอุทิศแก่พระราชมารดานะครับก็คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่นอกเกาะเมืองอยุธยานักเรียนแล้วก็เป็นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากันว่าเป็นที่ดินของพระราชมารดาของพระองค์นะครับก็เลยสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชมารดานั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งหลักฐานก็คือสร้างเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือเขมรนะครับในสมัยนั้นคือเลยชื่อว่าวัดชัยวัฒนารามต่อไปครับที่ไหนครับ
1: ว
0: ัดพระแก้วอยู่จังหวัด
1: กร
0: ุงเทพมหานครมีความสำคัญอย่างไรใครทราบบ้าง
5: เป็นวัดของพระมหากษัตริย
0: ์เป็นวัดของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับใช่ครับผมนักเรียนนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าบริเวณวัดพระแก้วเนี่ยสร้างขึ้นในพระอะไรครับพระบรมมหาราชวังก็คือพระราชวังนั่นเองแล้วก็มีวัดสร้างขึ้นในวังซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดหลวงนะครับไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาใช้ประกอบพิธีอย่างเดียวนะครับในพระราชวังนั่นเองเก่งมากครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูนำมาก็คือหลักฐานใช่ไหมครับทางประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับในคลิปคือลพบุรีที่มีโบราณสถานมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมครับอะไรอีกบ้านเชียงอยุธยาสุโขทัยแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องสืบค้นนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับรวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะครับเรามาทวนนะครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีกี่ประเภทครับแบ่งตามความสำคัญเหมือนเดิมเลยกี่ประเภท2ประเภทก็คือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเนี่ยหลักฐานชั้นไหนมีความสำคัญมากกว่ากันครับ
2: ช
0: ั้นต้นใช่ไหมครับแล้วเราจะตัดหลักฐานชั้นรองทิ้งไปได้เลยไหมครับ
2: ไม
0: ่ได้เช่นกันนะครับเนื่องจากอะไรครับ
1: ชั้นรองก็มาจากชั้นต้นแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนนิดน้อย
0: ชั้นรองก็คือนำข้อมูลมาจากชั้นต้นใช่ไหมครับจากนั้นมาผ่านกระบวนการอะไรครับ5ขั้นตอนคืออะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองหลักฐานชั้นรองจะผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ประเมินออกมาเป็นหลักฐานนะครับชิ้นใหม่นั่นเองเก่งมากครับแล้วหลักฐานชั้นต้นล่ะครับคือหลักฐานอะไรครับนักเรียนความหมายของเขา
1: ก็คือหลักฐานที่เกิดอยู่ในเหตุการณ์น
0: ั้
1: นๆ
0: ก็คือหลักฐานที่เกิดหรือสร้างขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆเลยอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้น

0: นั้นใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันหลักฐานชะลองนะครับก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังสร้างขึ้นภายหลังใช่ไหมครับหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเก่งมากครับตัวอย่างหลักฐานครับชั้นต้นคุณครูยกตัวอย่างมาเช่นจดหมายเหตุสนธิสัญญาศิลาจารึกใช่ไหมครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็เครื่องประดับต่างๆรวมทั้งโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับก็คือมีการสร้างร่วมสมัยนั้นเลยต่อมาครับตัวอย่างหลักฐานนะครับที่เป็นหลักฐานชะลองอะไรครับตำนานพงศาวดารหนังสือบทความต่างๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับที่มีลายลักษณ์อักษรเอ๊แต่มีอันหนึ่งครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไร
1: อน
0: ุสาวรีย์สร้างเพื่ออะไรครับ
1: ระล
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: ง
0: อดีตหรือระลึกถึงบุคคลที่ทำความดีใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับนักเรียนยกตัวอย่างเสริมได้ไหมครับนอกจากชั้นต้นที่คุณครูนำมามีอะไรอีกไหมครับมีไหม
1: ใบลาน
0: อะไรอีก
1: ว
0: ัดใช่ไหมครับแล้วชั้นรองล่ะนอกจากอันนี้มีอะไรอีกครับ
1: เร
0: ื่
1: องเล
0: ่
1: า
0: ได้เหมือนกันครับอะไรอีก
1: น
0: ิ
1: ทาน
0: ได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมสืบค้นหลักฐานในท้องถิ่นของฉันนะครับซึ่งรูปแบบกิจกรรมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางบริษัทที่ครูกำหนดให้นะครับรวมทั้งระบุแหล่งที่มาครับบอกประเภทแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะครับหรือที่คุณครูยกมาก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูมีภาพภาพนี้ครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรครับ
1: เขียนสีผน
0: ัง ภาพอะไร
1: เขียนสีผนัง
0: ภาพวาดหรือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่ไหนครับผ่าแต้มจังหวัดผ่าแต้มอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ภาคเก่งมากอยู่จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมครับคิดว่ามียุคเก่าแก่ไหมครับยุคอะไรยุคพินเลยใช่ไหมครับเขาวาดเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เครื่องสังคโลหะ
0: ใช่หรอชนเผ่านะนักเรียนอันนี้เป็นภาพคนนะครับแต่เขาใส่อะไรครับเครื่องประดับบนหัวนะเราไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีสัตว์ใช่ไหมมีปลาประมาณนี้นะครับนักเรียนคิดว่าภาพเขียนนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
2: เ
0: ป็นหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือไหมครับ
2: ม
0: ีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ
2: มากที
0: ่สุดใช่ไหมลักษณะใบงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คุณครูจะให้นักเรียนนะครับก็คือมีตารางมาให้แล้วก็ให้นักเรียนนะครับใส่ชื่อไปว่าหลักฐานที่คุณนำมาคืออะไรแล้วก็แหล่งที่มาคือที่ไหนไม่จำเป็นต้องบอกจังหวัดนะครับบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้ห้องสมุดก็ได้หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่เป็นแหล่งที่มาของหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์ประเภทครับว่าหลักฐานที่นำมาเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองโอเคนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับก็คือมีมากที่สุดมากอะไรครับปานกลางน้อยแล้วก็น้อยที่สุดใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีใบงานของคุณครูแล้วใช่ไหมครับมีเรียบร้อยนะนี่คือตัวอย่างใบงานนะทุกกลุ่มมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนนะครับกำหนดตารางหรือสร้างตารางเป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็คุณครูช่วยกำกับดูแลนักเรียนนะครับนักเรียนครับภาพแรกที่คุณครูจะนำมานะครับคือตัวอย่างหลักฐานชิ้นนี้ครับนักเรียนทราบไหมว่าคือที่ไหนร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันเลยนักเรียนพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์คิดว่าอยู่จังหวัดไหนครับไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักเรียนคุณครูใบ้ให้อยู่ในภาคเหนือ
3: เ
0: ชียงใหม่ถูกต้องครับเชียงใหม่นะครับนักเรียนที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับความสำคัญของอนุสาวรีย์นักเรียนทราบไหมว่ามีกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนักเรียนคุณครูเฉลยนะครับก็มีพญาอะไรครับมังลายพญางำเมืองแล้วก็พญาร่วงพญาร่วงเนี่ยเราจะรู้จักดีเพราะต่อมาเป็นอะไรครับพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองเข้าใจไหมครับนักเรียนคิดว่าอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับถ้าชั้นรองเขียนเลยครับ แล้วก็แหล่งที่มาเราสามารถศึกษาได้ที่ไหนบ้าง

0: ครับสถานที่จริงก็ได้ไหมอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับลองดูนะคุณครูขอเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสามกษัตริย์นะครับบริเวณภาคเหนือนั่นเองนักเรียนซึ่งนักเรียนเขาเชื่อกันว่าพญามังรายเป็นผู้สร้างเมืองอะไรครับจังหวัดนี้เลยเมืองเชียงใหม่นั่นเองโดยอะไรครับโดยทั้ง3พระองค์เนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่มั้ยครับเขาว่ากันว่าตำนานคือทั้ง3พระองค์อ่ะมาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกันนะครับใช่ก็คือพญางำเมืองเนี่ยเป็นกษัตริย์ปัจจุบันก็คือเมืองที่จังหวัดพะเยานะครับเป็นเมืองโบราณในจังหวัดพะเยาอันนี้คือข้อแรกนะครับนักเรียนเรียบร้อยใช่มั้ยครับเรียบร้อยต่อไปครับภาพที่2ข้อที่2ครับนี่อันนี้ถ้าใครเป็นคนบริเวณอีสานใต้นะครับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษหรืออุบลราชธานีนะครับจะรู้จักศิลปะแบบนี้ดีนะครับคุณครูยกตัวอย่างมาคือปราสาทสีขอรภูมิครับจังหวัดอะไรครับรู้จักหรอจังหวัดสุรินทร์ครับผมเก่งมากที่อำเภอสีขอรภูมินั่นเองนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าปราสาทขอมเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับเป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับความสัมพันธ์นักเรียนครูเล่าให้ฟังความสัมพันธ์ของปราสาทขอมนะครับที่ปราสาทสีขอรภูมิเนี่ยเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่ออะไรครับบูชาหรือใช่ไหมเพื่อเป็นสถานที่บูชานะครับสำหรับเทพเจ้าในศาสนาอะไรไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่พุทธครับไม่ใช่อิสลามพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับนักเรียนปราสาทส่วนใหญ่นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับมีพระเจ้าองค์ไหนบ้างครับนักเรียนที่พระอะไรนะไม่ใช่นักเรียนรู้จักพระศิวะไหมครับพระนารายณ์พระพรหมพระอินทร์นี่คือเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่ต่อมานะครับปราสาทสีขอรภูมิเนี่ยได้มีการเปลี่ยนครับจากที่เป็นเทวาลัยเทวสถานใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็คือมีการเปลี่ยนนักเรียนเสร็จยังครับข้อนี้มีความน่าเชื่อถือไหมครับ
1: มากที
0: ่สุดนะครับแหล่งที่มาคือที่ไหน
1: สุร
0: ิน
1: ทร์
0: สุรินทร์เก่งมากครับต่อไปครับภาพที่3ครับนักเรียนต้นทางภาพนี้อยู่ในจังหวัดของเราครับที่ไหน
1: ประจวบค
0: ี
1: ร
0: ี
1: ข
0: ันธ์นะครับคือภาพเหตุการณ์อะไรครับ
1: สุริยุปราคา
0: เราเคยได้ยินไหมก็คือครั้งที่รัชกาลที่4นะครับทรงมาทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่บ้านว่ากอใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าก่อนที่รัชกาลที่4จะเสด็จมาที่ว่ากอเนี่ยพระองค์ได้ทรงทำนายไว้แล้วให้ทายว่ากี่ปี
1: 3-5 ปี
0: ไม่ถึง2ปีนะครับทรงทำนายถึง2ปีเลยก่อนที่สุริยุปราคาจะเกิดจริงๆนะครับจากนั้นก็ทรงมาที่ว่ากอใช่ไหมครับแล้วก็ได้เชิญพระราชอาคันตุกะก็คืออะไรครับเป็นทูตเป็นแขกของพระมหากษัตริย์ใช่ครับใช่มั้ยครับของชาวตะวันตกหรือชาวต่างประเทศเนี่ยมาร่วมขบวนด้วยแล้วก็มาร่วมทอดพระเนตรมาร่วมดูด้วยนะครับที่ว่ากอนั่นเองแล้วเกิดขึ้นจริงมั้ยครับ
1: จริง
0: เกิดขึ้นจริงเก่งมากเหตุการณ์นี้นะครับจนทําให้รัชกาลที่4นะครับมีฉายาว่าอะไรครับบิดาแห่งอะไรครับ
1: บ
0: ิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับเก่งมากนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
1: ช
0: ั้
1: นต้น
0: ทำไมภาพถ่ายเป็นหลักฐานชั้นต้นครับ
1: เพราะ
0: อยู่ร่วมสมัยใช่ไหมครับก็คือมีการถ่ายแล้วก็เก็บภาพเหตุการณ์นั้นมาเลยอยู่ร่วมสมัยถูกต้องครับมีความน่าเชื่อถือไหมครับ
1: ม
0: ีความน่าเชื่อถือแต่อันนี้คุณครูให้ตอบเป็นแหล่งที่มาว่าไม่ใช่จังหวัดประจวบนะครับคุณครูให้ตัวอย่างเป็นภาพถ่ายนักเรียนคิดว่าภาพถ่ายเนี่ยเราสามารถไปหาแหล่งที่มาได้ที่ไหนบ้างครับหอสมุดที่ไหนอีกห้องสมุดได้
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: ในหนังสือได้เหมือนกันครับที่ว่ากอเลยก็ได้ครับร่วมประวัติศาสตร์ภาพนี้นักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะต่อไปครับนี่คุณครูได้นำอะไรครับหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับ คุณครูยกตัวอย่างมา2เล่มก็คือเกี่ยวกับเจดีย์ในประเทศไทยกับพุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้เข้าใจคําว่าพุทธศิลป์มั้ยครับเข้าใจมั้ยพุทธศิลป์เป็นศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเข้าใจมั้ยครับเช่นรูปแบบการสร้างเจดีย์รูปแบบการสร้างวัดเข้าใจมั้ยครับประมาณนี้นักเรียนคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
1: ชั้นรอง
0: ถ้าชั้นรองนะครับเขียนลงไปเลยหลักฐานชั้นรองเราจะพบหนังสือที่แหล่งไหนครับ
1: ห้อง
0: สมุดอะไรนะครับห้องสมุดที่ไหนอีก
1: ห
0: อสมุดแห่งชาติเราก็สามารถพบได้นะครับเก่งมากแล้วก็หลักฐานชั้นรองที่เป็นหนังสือเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ
1: ปานกลาง
0: ปานกลางใช่ไหมลองดูนะครับต่อไปภาพนี้เสร็จไหมครับเรียบร้อยโอเคอย่าพึ่งโอเคนักเรียนครับเล่มที่2เนี่ยนักเรียนคิดว่าคือที่ไหนครับทราบไหมว่าคือที่ไหนจังหวัดอะไร
1: นคร
0: นครอะไรครับนครศรีธรรมราชคืออะไรครับอันนี้อะไรพระบรมธาตุใช่ไหมที่เมืองนครนะครับแล้วก็หนังสืออีกเล่มแรกนะครับเป็นเจดีย์ต่างๆในประเทศไทยในประเทศไทยในแต่ละภาคในแต่ภูมิภาคเจดีย์สร้างเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่
0: เหมือนกันนะภาคเหนือก็อีกหนึ่งแบบภาคกลางก็อีกแบบภาคอีสานก็อีกแบบนะครับภาคใต้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับล้วนมีรากฐานมาจากที่ไหนครับทราบไหมมี2ประเทศ
1: อ
0: ินเดียกับอินเดียกับลังกานะครับ
1: ศร
0: ีลังกาหรือลังกาในสมัยก่อนนั่นเองภาพนี้เสร็จนะครับเรียบร้อยต่อไปครับนี่คุณครูได้นำศิลปะการแสดงนะครับของภาคต่างๆมานักเรียนคิดว่าศิลปะการแสดงของภาคต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับแล้วก็มีความสำคัญมีความน่าเชื่อถืออย่างไรเราสามารถพบประเพณีต่างๆเนี่ยได้ที่ไหนได้บ้างครับเรามาดูภาพแรกมองออกไหมว่าคืออะไรเอโนราหรอคิดว่าคืออะไรครับอยู่ภาคอะไรอ่ะอยู่ภาคอะไรอยู่ภาคอะไรครับ
1: ภาคกลาง
0: อยู่ภาคกลางคือ
1: ลิเก
0: เพื่อนบอกแล้วอันนี้คือภาพลิเกนะครับอยู่ภาคกลางนั่นเองต่อมามีแคนนักเรียนคิดว่าภาคอะไรครับ
1: อีสาน
0: เขาทําอะไรอยู่ตอนนี้
1: เป่า
0: แคนก็คือการอะไรครับหมอลำหรือการเป่าแคนก็ได้นะครับอยู่ภาคอีสานอีก1ภาคครับมีเล็บยาวๆภาคอะไรครับภาคเหนือใช่มั้ยครับภาคนี
1: ้
0: โนราภาคใต้นะครับนักเรียนคิดว่าศิลปะการแสดงต่างๆของแต่ละภาคเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองทำดูครับเรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับนักเรียนนี่คุณครูได้นำอะไรครับตำนานพระบรมธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชนักเรียนคิดว่าตำนานพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
2: ชั้นต้น
0: ชั้นต้นใช่ไหมตำนานพระบรมธาตุไม่รู้นะนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับว่าตำนานพระบรมธาตุเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองพบได้ที่ไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับใครคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นยกมือครับมีไหมตำนานใครคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นรองเก่งมากครับตำนานถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับใครเป็นคนภาคใต้บ้างครับนักเรียนทราบตำนานเกี่ยวกับพระบรมธาตุของนครศรีธรรมราชไหมครับไม่ทราบเลยใช่ไหมทราบไหมไม่ทราบคุณครูเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเป็นตำนานนะครับที่เขียนในหลายรูปแบบในหลายเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธที่เข้ามาในประเทศไทยเขาเชื่อกันว่ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนใช่ไหมครับเกี่ยวกับการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพระบรมธาตุประมาณนี้นะครับนักเรียนตอนนี้เสร็จ6ข้อ6ภาพแล้วใช่มั้ยครับเรียบร้อยยังเรียบร้อยใช่มั้ยครับต่อไปนะครับนักเรียน คุณครูจะให้นักเรียนเขียนต่อจากข้างล่าง

0: ะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเราท้องถิ่นของเราคือจังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบ
0: หรือเพชรบุรีก็ได้นะครับเสนอหลักฐานมาแล้วก็เขียนเรียบเรียงกับใบงานที่เราทําเลยก็คือชื่อหลักฐานว่าอะไรมีความสําคัญอย่างไรใช่มั้ยครับเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดประมาณสัก 2-3 หลักฐานก็ได้นะครับนักเรียนลองทําดูครับ

0: ักเรียนเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะขอฟังนักเรียนครับว่าหลักฐานที่นักเรียนได้หามาเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างนะครับในท้องถิ่นของตัวเองคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับ3หลักฐานที่นักเรียนนำมามีอะไรบ้างครับ
1: มีวัดวังไกลกังวลค่ะสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็พระนครคีรีค่ะ
0: ครับผมวัดวังไกลกังวลเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
1: เป็นหลักฐานชั้นต้น
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือระดับไหน
1: มากที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: มากนะครับแล้วก็สถานีรถไฟล่ะครับ
1: เป็นหลักฐานชั้นต้นค่ะ
0: ชั้นต้นเหมือนกัน
1: แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
0: ครับผมอีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะครับ
1: พระนครคีรี
0: พระนครคีรีจังหวัด
1: เพชรบุรี
0: เพชรบุรี

0: เป็นหลักฐานชั้น
1: หลักฐานชั้นต้น
0: ชั้นต้นเหมือนกันแล้วก
1: ็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
0: โอเคครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปครับขออีกหนึ่งหลักฐานนักเรียนได้ไหมได้ครับ
2: อนุสาวรีย์โขดกิ่งเพชรครับ
0: อนุสาวรีย์โผล่กิ่งเพชรนะครับอยู่ที่
2: หัวหินคร
0: ับหัวหินครับผมเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับ
2: เป็นหลักฐานชั้นรองครับ
0: ชั้นรองมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน
2: น้อยครับ
0: น้อยนะครับอีก2 อย่างล่ะครับ
2: มีหนังสือประวัติศาสตร์ครับ
0: หนังสือประวัติศาสตร์กับ
2: ตำนานความเชื่อต่างๆครับ
0: ตำนานความเชื่อต่างๆของท้องถิ่นนะครับนักเรียนครับตำนานความเชื่อต่างๆของท้องถิ่นบ้านเรามีอะไรบ้างครับ
3: เขาตามม่องไร
0: ่เขาตามม่องไร่ก็คือตำนานตามม่องไร่ใช่ไหมครับเก่งมากถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับ
3: ช
0: ั้นรองตำนานคือชั้นรองใช่ไหมครับเก่งมากแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของท้องถิ่นเราล่ะมีอะไรบ้าง
3: ม
0: ีนี่ไงรัชกาลที่4มาที่อะไรครับ
3: ที่ว่ากอ
0: ว่ากอใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เช่นกันมีอะไรอีกเกี่ยวกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเพชรบุรีประจวบเลยนักเรียนมีอะไรอีกครับทราบไหมนักเรียนเคยได้ยินขุนรองประหลัดชูไหมครับขุนรองประหลัดชูได้มาสู้รบนะครับที่สู้รบกับใครครับพม่าที่จังหวัดประจวบเหมือนกันครับเกิดสงครามขึ้นตรงนั้นนะก็ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเราเหมือนกันต่อไปครับสำหรับรายละเอียดของใบงานนะครับนักเรียนจะต้องนำหลักฐานท้องถิ่นของตัวเองนะครับมาใส่ในตารางซึ่งการวิเคราะห์ตารางจะมีทั้งหมดกี่ยุคครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัยยุคอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ทุกเลยมาถึงปัจจุบันก็คือในรัชกาลที่10ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เพื่อนยกตัวอย่างสถานีรถไฟหัวหินใช่ไหมครับคิดว่าอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ยุคไหนครับ
3: ย
0: ุคปรับปรุงประเทศแล้วก็ใส่สถานีรถไฟหัวหินตรงนี้แล้วก็แหล่งที่มาคือ
3: ห
0: ัวหินเลยก็ได้หรือสถานีรถไฟหัวหินเองเลยก็ได้ใช่ไหมครับเป็นหลักฐานชั้นต้นชั้นรองชั้นต้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับอันนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับก็คือบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดเพชรบุรีก็ได้นะครับที่ใส่ในใบงานนี้ส่วนสำหรับนักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับสามารถนำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกนะครับว่าหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยอยู่ในยุคสมัยไหนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นชั้นรองหรือแล้วก็วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะครับผมนักเรียนเริ่มทำรายงานได้ครับ

0: ครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับ
1: ร้อย
0: พอทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะฟังจากเพื่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างครับขอตัวแทนครับหลักฐานท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างครับอันแรกเลยเราอะไรมา
2: เครื่องประดับครับ
0: เครื่องประดับยังไงครับอยู่ในยุคไหน
2: อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับ
0: เครื่องอาจจะเป็นเครื่องประดับหินหรือลูกปัดก็ได้ครับอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับ
2: ชั้นต้นครับ
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นเก่งมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขนาดไหน
2: มากครับ
0: มากเลยต่อไปครับยุคที่2เราเลือกอะไร
2: ยุคสุโขเอ้ยอยุธยาครับ
0: ข้ามมายุคเอ้ยข้ามมายุคอยุธยาเลยใช่มั้ยครับก็คือไม่มีสุโขทัยใช่มั้ยฮะไม่เป็นไรอยุธยาเราอะไรมาครับ
2: พระพุทธรูปครับ
0: เป็นพระพุทธรูปก็ได้ในสมัยอยุธยาใช่มั้ยครับที่อยู่ในท้องถิ่นของเรามีความสําคัญอย่างไรครับชั้นต้นชั้นรอง
2: ชั้นต้นครับ
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ความน่าเชื่อถือ
2: มากที่สุดครับ
0: มากที่สุดเลยยุคต่อไปครับเราเลือกอะไรครับ
2: รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงครับคาบเลย
0: รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงเลยใช่ไหมครับเราเลือกอะไรมา
2: เขาวังครับ
0: เลือกเขาวังพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วเป็นหลักฐานชั้นไหนครับ
2: เป็นหลักฐานชั้นต้นครับ
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือ
2: มากครับ
0: มากเลยหมดยังครับ
2: หมดแล้วครับ
0: เนี่ยโอเคหมดแล้วเพื่อนยกตัวอย่างมาประมาณ3-4ยุคสมัยใช่ไหมครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องตอบครบยุคสมัยก็ได้นะท้องถิ่นของเราอาจจะไม่ครบนะครับไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูมีคำถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับหลังจากที่เรียนมาตั้งแต่ต้นคาบเลยคนไหนอยากตอบยกมือขึ้นครับ
3: ได้สืบค้นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองคร
0: ับสืบค้นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: เก่งมากครับมีอีกไหมนอกจากสืบค้นว่าเป็นชั้นต้นชั้นรองแล้วมีอะไรไหมครับเราวิเคราะห์หาอะไรมีกี่ระดับเมื่อกี้เลย
4: ว
0: ิ
4: เคราะห์
0: วิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับยุคสมัยต่างๆใช่ไหมครับว่า

0: ว่าหลักฐานของเราเนี่ยอยู่ในยุคสมัยไหนใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราก็คือสถานีรถไฟหัวหินอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับอะไรอีกภาพเขียนสีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนสำหรับต่อไปนะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการจัดทำเส้นเวลาเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่เป็นระบบเกี่ยวกับร่างกายเป็นระบบที่เราเนี่ยต้องใช้ในทุกๆวันอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าระบบหายใจของเราเนี่ยทำงานอย่างไรเราต้องมาทราบถึงอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจกันก่อนนะคะ

0: ดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนต้องบอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจได้ค่ะในข้อที่2 นะคะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของระบบหายใจค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ นะคะมาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกันก่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราจะมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมของครูเล็กนะคะให้นักเรียนหายใจเข้าลึกๆและกั้นหายใจไว้นับ1ถึง10ค่ะเดี๋ยวครูจะนับให้นะคะหายใจเข้าลึกๆกั้นเอาไว้ก่อนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจออกมารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะบางคนก็ทำได้นะคะบางคนก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะจนต้องพ่นลมหายใจออกมาต่อไปค่ะทีนี้นะคะให้เราเนี่ยหายใจออกมาให้เราหายใจเข้าและออกเบาๆ10ครั้งเดี๋ยวคุณครูเล็กจะนับให้จังหวะหนึ่งสองเราปล่อยออกมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้นะคะก็หายใจเป็นปกติได้แล้วนะคะคุณครูเล็กมีความสงสัยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆหายใจเข้าเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าไหนลองหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งแล้วเราเอามือของเราเนี่ยสัมผัสไว้บริเวณหน้าท้องของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมาค่ะผ่อนลมหายใจออกมาหายใจเข้าหายใจออกคุณครูเล็กอยากทราบว่าเมื่อนักเรียนหายใจเข้าไปแล้วนะคะหน้าท้องของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนคะ
1: ป่องจะขยาย
0: ขยายป่องออกมาแล้วเราผ่อนหายใจลมหายใจออกมาหน้าท้องเป็นอย่างไรคะ
1: ซ
0: ี
1: บ
0: ลงนั่นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกำลังหายใจได้อย่างถูกต้องแล้วบางคนนะคะอาจจะมีการหายใจเข้าพอหายใจเข้าเนี่ยสูดลมเข้าไปเนี่ยหน้าท้องกับแฟบแต่พอหายใจออกมาหน้าท้องกับพองออกแบบนี้เป็นการหายใจที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราหายใจเข้าไปแล้วหน้าท้องของเราขยายกว้างขึ้นหรือว่ามีความป่องออกมานั่นแสดงว่าหายใจถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าเวลาที่เราหายใจเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราอากาศเนี่ยก็จะอยู่บริเวณไหนนะบริเวณปอดของเรานั่นเองทำให้บริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยมันก็จะขยายตัวขึ้นเนื่องจากว่ามีอวัยวะที่สำคัญกำลังทำงานอยู่นั่นเองจากที่เราหายใจเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่าระหว่างที่นักเรียนหายใจเข้าและหายใจออกนั้นนะคะลมหายใจของเราเนี่ยจะผ่านที่อวัยวะใดบ้างคะ

0: คำถามนี้นะคะถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าในระหว่างที่นักเรียนหายใจเข้าและหายใจออกนั้นลมหายใจของเราจะผ่านที่อวัยวะใดบ้างมีอะไรบ้างนะคะ
1: หลอดลม
0: ปอดอะไรนะ
1: จม
0: ูกโอ้โหมีหลากหลายคำตอบเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าการที่เราหายใจเข้าและหายใจออกมาลมหายใจของเรานั้นจะผ่านไปที่อวัยวะใดบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนต้นทางตอบมาและคำตอบของนักเรียนปลายทางถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่ง

0: ก็จะเป็นคำถามนี้นั่นเองซึ่งอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจเด็กเรียนคิดว่าอะไรที่จะสำคัญกับการหายใจของเราบ้าง
1: ปอด
0: หลอดลมจมูกปากเอ๊ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะ

0: อวัยวะภายนอกหรือภายในนะคะ
1: ภายนอก
0: เนื่องจากว่าเราทำไมคะ
2: สามาร
0: ถมองเห็นได้จับต้องได้เก่งมากเลยเป็นการทบทวนนะคะและเขาบอกว่าจมูกของเราเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับผลชมพู่จริงหรือเปล่าคะ
1: จริ
0: งไหมคะอ่ะคล้ายๆนะคะคล้ายกับผลชมพู่มีรูจมูกทั้ง2รูด้วยกันรูจมูกนี้ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ส
0: ูดอากาศเข้าไปในร่างกายของเรานักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลของเราในวันนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนี้ในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ของจมูกจมูกนะคะจะเป็นทางผ่านของอากาศทั้งเข้าและออกจากร่างกายของเราเลยอย่างที่เด็กๆได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทำหน้าที่ในการสูดลมหายใจเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาและภายในจมูกนะคะก็ยังมีขนจมูกเพื่อกรองฝุ่นละอองก่อนที่จะเข้าไปในร่างกายของเราด้วยนะคะไหนใครว่าขนจมูกของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์มีไหมคะไม่มีเนาะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2ว่าขนจมูกของเราเนี่ยมีประโยชน์ในการดักจับฝุ่นละอองก่อนที่ลมหายใจนั้นจะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะดังนั้นเราสามารถดึงขนจมูกเล่นได้ไหมเอ่ย
1: yeah.
0: ไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตเวลาที่เราส่องกระจกไปแล้วเนี่ยสังเกตเห็นว่าขนจมูกของเราเนี่ยออกมาเราก็สามารถเล็มตัดได้แต่ไม่ควรจะถอนออกทั้งหมดนะคะเราสามารถถอนบริเวณที่เป็นส่วนเกินออกมาได้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่อวัยวะที่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราแล้วจะเป็นส่วนของอวัยวะภายในนั่นเองค่ะเราจะเริ่มกันที่หลอดคอนั่นเองซึ่งหลอดคอนะคะจะมีลักษณะเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณ5นิ้วและหลอดคอของเรานะคะจะเชื่อมต่อทั้งช่องปากและช่องจมูกจากในภาพนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นช่องของจมูกเราและด้านนี้เนี่ยจะเป็นช่องปากของเราจะมีทางเชื่อมกันค่ะเป็นหลอดคอของเราเนี่ยที่จะเชื่อมทั้งสองช่องนี้เนี่ยเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆ เคยสังเกตว่าเราทานอาหารและเกิดการสำลักในขณะที่เราพูดหรือว่าเราหายใจนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณหลอดคอของเราเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมทั้งสองช่องนี้ไว้ด้วยกันเวลาดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเราจึงไม่ควรพูดคุยนั่นเองเนื่องจากว่ากลไกในร่างกายของเรานั้นนะคะกำหนดไว้ว่าถ้าหากเรารับประทานอาหารพูดคุยได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้นั่นเองไม่งั้นจะเกิดการสำลักค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของหลอดเสียงนั่นเองหลอดเสียงนะคะจะเป็นหลอดเหมือนกันหลอดยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตรซึ่งเล็กกว่าสั้นกว่าหลอดคอของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะมีแค่การที่อากาศเนี่ยจะผ่านเข้ามาบริเวณหลอดเสียงนั่นเองซึ่งเวลาที่เราหายใจนะคะอากาศจะผ่านมาที่หลอดคอจากนั้นก็จะมาผ่านที่หลอดเสียงค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลนี้ได้เลยนะคะ

ต่อไปค่ะเราจะไปที่หลอดส่วนถัดไปนั่นก็คือหลอดลมนั่นเองหลอดลมนะคะจะลักษณะเป็นหลอดกลมๆนะคะต่อจากหลอดเสียงของเราซึ่งภายในนะคะจะเป็นกระดูกอ่อนค่ะจึงทำให้มีการเปิดอยู่ตลอดเวลาอากาศเนี่ยจะผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยบริเวณหลอดลมของเรานะคะจะมีลักษณะเป็นหลอดกลมๆเท่าที่เราสังเกตเห็นในภาพนี้นะคะซึ่งภายในจะเป็นกระดูกอ่อนค่ะดังนั้นจึงทำให้หลอดลมของเราเนี่ยต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องทำการหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

อันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ตอกมาจากหลอดลมของเราหลอดลมจากที่เราสังเกตในภาพนะคะพอต่อจากหลอดคอมาแล้วหลอดคอหลอดเสียงและก็หลอดลมนะคะก็จะมีการแยกออกมาเป็น2ฝั่งแตกแขนงออกมานะคะจากหลอดลมใหญ่นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งจะแตกแขนงออกไปที่ปอดของเรานั่นเองบริเวณนี้เราจะเรียกว่าหลอดลมแขนงใหญ่ค่ะที่แยกออกมาจากหลอดลมทั้งสองข้างของเราทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ

ทีนี้ค่ะเราก็จะเข้ามาสู่หลอดลมที่เป็นเส้นเล็กๆแตกแขนงอยู่ภายในปอดของเรานะคะจะเป็นหลอดลมเล็กเราจะเรียกว่าหลอดลมฝอยค่ะซึ่งเจ้าหลอดลมฝอยนี้นะคะก็จะเป็นหลอดลมที่แตกแขนงเข้ามาภายในปอดของเราแบบนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตในภาพนี้เรียกว่าหลอดลมฝอยนะคะ

เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่อวัยวะส่วนต่อไปเลยอันนี้เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นก็คืออะไรคะปอดของเรานั่นเองค่ะปอดของเรามีกี่ข้างด้วยกันคะสองข้างด้วยกันข้างซ้ายและข้างขวาซึ่งลักษณะรูปร่างของปอดของเราเนี่ยก็จะมีรูปร่างใหญ่ลักษณะจะยืดหยุ่นคล้ายกับฟองน้ำ

ดยปอดของเรานะคะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยจะมีถุงลมเล็กๆภายในปอดของเรานั่นเองทีนี้เริ่มมีอวัยวะส่วนอื่นๆเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราบันทึกในหน้าที่ของปอดของเราก่อนนั่นก็คือมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโดยเขาจะมีถุงลมเล็กๆที่อยู่ภายในปอดของเราจากที่เราเคยได้เรียนไปเมื่อครั้งก่อนในระบบของการไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะก็มีถุงลมปอดและปอดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

นี่ค่ะก็จะเป็นภาพของถุงลมปอดซึ่งก็จะเป็นถุงเล็กๆนะคะที่อยู่ภายในปอดของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับถุงลมปอดของเรานะคะถุงลมปอดจะมีลักษณะเป็นถุงอากาศเล็กๆอยู่ต่อกับหลอดลมฝอยที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลอดลมของเรานะคะก็จะมีการแตกแขนงอยู่ภายในปอดของเราซึ่งเราจะเรียกว่าหลอดลมฝอยซึ่งต่อจากหลอดลมฝอยนี้ก็จะเป็นถุงลมปอดนั่นเองค่ะถุงลมปอดนะคะก็จะอยู่เป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเลือดของเรามากที่สุดเลยจำได้ไหมคะว่าปอดของเราจะทำหน้าที่

่ในการฟอกเลือดใช่ไหมคะในระบบไหลเวียนโลหิตพอเรามีเลือดมาเลือดที่มาที่ปอดนั้นจะเป็นเลือดอะไรใครจำได้เลือดอะไรนะเลือดดีหรือเลือดเสียนะเลือดเสียใช่แล้วเราจะได้เลือดเสียมาที่ปอดของเรามาทำการฟอกเลือดให้เป็นเลือดดีใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมาทำการฟอกเลือดบริเวณปอดของเราโดยผ่านการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองค่ะการฟอกเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้าด้วยว่าเมื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรซึ่งก็จะเป็นหน้าที่การทำงานของระบบหายใจค่ะ

ต่อไปค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับอวัยวะอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือกระบังลมเคยได้ยินคำว่ากระบังลมไหมคะกระบังลมนะคะจะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อจะอยู่บริเวณด้านล่างของซี่โครงของเราซี่โครงเป็นกระดูกที่คอยปกป้องอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณทรวงอกของเรานะคะโดยกระบังลมนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่างตามที่ลูกศรได้ชี้ไปเห็นไหมคะบริเวณนี้ซึ่งเจ้ากระบังลมนะคะจะเป็นอวัยวะที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกของเราและบริเวณช่องท้องให้ออกจากกันและนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่ในการช่วยในการหายใจด้วยนะคะเป็นการช่วยในการหายใจของเราแต่จะช่วยในการหายใจอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามในสัปดาห์หน้าว่าการหายใจของเราจะสามารถทำงานได้อย่างไร

นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราได้ทำความรู้จักกับอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเราไปนะคะมีหลายส่วนไหมคะหลายส่วนมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสำรวจค่ะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเรานั้นบางส่วนเราก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะบางส่วนเราก็ยังไม่รู้จักดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะได้ทำใบงานของเราซึ่งก็เป็นใบงานที่8เรื่องอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะนักเรียนจะให้นักเรียนระบุลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งใบงานของเรานะคะจะเป็นตารางแบบนี้ล่ะตารางทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจซึ่งคุณครูนะคะก็ได้เขียนชื่ออวัยวะเหล่านั้นไปแล้วทีนี้ค่ะในตารางด้านขวานะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆลงไปค่ะนักเรียนอาจจะเขียนสรุปตามความเข้าใจของตนเองก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนบางคนก็ได้จดบันทึกข้อมูลลงไปในสมุดแล้วสามารถสรุปตามความเข้าใจของตนเองได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอวัยวะเหล่านี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันในสัปดาห์หน้าด้วยดังนั้นเด็กๆจะต้องมีความเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติค่ะในใบงานที่8เรื่องอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจโดยคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของการทำใบงานตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานและรวมไปถึงให้คำแนะนำระหว่างการทำใบงานด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาข้อมูลในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความยากนะคะคุณครูสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆหรือว่าอาจจะอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ครูเล็กได้นำเสนอไปก็ได้นะคะตอนนี้นะคะก็จะให้เด็กๆทั้ง

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะเฉลยใบงานของเราแล้วหลายคนนะคะทำเสร็จแล้วนะคะบางคนก็ยังเหลือเติมข้อมูลบางส่วนอยู่และนักเรียนปลายทางนะคะทำใบงานเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่เสร็จนะคะสามารถดูเฉลยเป็นแนวทางในการเติมคำตอบให้สมบูรณ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่อวัยวะส่วนแรกของเราเลยนะคะจะเป็นกลุ่มไหนเฉลยดีคะเป็นกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะเฉลยอวัยวะส่วนแรกคืออะไรเอ่ย
1: ลักษณะอยู่บริเวณกลางใบหน้าคล้ายผลชมพู่ค่ะ
0: คืออะไรเอ่ยคะเพื่อนๆในห้องช่วยกันตอบสิคะอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรคะ
2: จม
0: ูกเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนก็บอกลักษณะมาแล้วนะคะลักษณะของจมูกนั่นก็คืออย่างที่เพื่อนบอกอยู่ตรงบริเวณกลางใบหน้าคล้ายกับผลชมพู่นะคะถ้าหากว่าใครเขียนเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็ได้ค่ะก็จะมีรูจมูกทั้ง2รูมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศด้วยนะคะและภายในรูจมูกก็มีขนจมูกเอาไว้ดักจับฝุ่นละอองนะคะส่วนที่2ค่ะหลอดคอเป็นสมาชิกในกลุ่มที่4ค่ะ
3: มีลักษณะเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณ5นิ้วครับหลอดคอจะเชื่อมต่อทั้งช่องปากและจมูกและเป็นทางผ่านของอากาศครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะข้อมูลครบถ้วนปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะว่าลักษณะของหลอดคอเนี่ยจะเป็นหลอดตั้งตรงนะคะและเป็นทางเชื่อมของช่องจมูกและช่องปากนะคะผ่านมาเจอกันที่หลอดคอและหลอดคอนะคะยังเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจเข้าและหายใจออกด้วยค่ะต่อไปค่ะหลอดเสียงค่ะเป็นกลุ่มที่3นะคะ
1: มีลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตรครับมีหน้าที่เป็นอากาศผ่านไปยังหลอดเสียงครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะท้วนเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะหลอดเสียงของเรานะคะก็มีหน้าที่เหมือนกับหลอดคอเลยเป็นทางผ่านของอากาศเช่นกันมีเป็นหลอดยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะหลอดลมค่ะสมาชิกในกลุ่มที่2ค่ะ
4: มีลักษณะเป็นหลอดกลมๆค่ะภายในเป็นกระดูกค่ะต้องเปิดตลอดเวลาค่ะเพราะว่าจะให้อากาศเนี่ยเข้าแล้วก็ออกตลอดเวลาค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนในกลุ่มที่2ค่ะถูกต้องเลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหลอดกลมๆนะคะและภายในเนี่ยก็จะมีกระดูกอ่อนนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้หลอดลมของเราเนี่ยเปิดอยู่ตลอดเวลาทำให้มีอากาศผ่านเข้าออกได้ตลอดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหลอดลมนะคะจะมีลักษณะตั้งตรงมาและจะมีทางแยกออกมาเป็น2ฝั่งเป็นทางซ้ายและทางขวานะคะซึ่งเราจะเรียกว่าหลอดลมแขนงใหญ่ทีนี้ค่ะหลอดลมแขนงใหญ่เนี่ยก็จะมีหลอดลมที่แทรกเข้าไปในปอดของเราอีกเป็นเส้นเล็กๆ เราจะเรียกว่าหลอดลมฝอยในส่วนของหลอดลมนะคะจะสามารถแบ่งแยกกันได้อีกค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะอธิบายให้กับนักเรียนก็คือลักษณะของปอดปอดจะมีด้วยกันกี่ข้างนะคะ2ข้างนะคะรูปร่างของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่อยู่บริเวณไหนนะปอดหน้าอกหรือว่าทรวงอกของเรามีลักษณะยืดหยุ่นนะคะคล้ายกับฟองน้ำเลยมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยภายในจะมีถุงลมเล็กๆอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นถุงลมนะคะถุงลมปอดของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นถุงอากาศเล็กๆอยู่ต่อกับ หลอดลมฝอยที่คุณครูได้พูดถึงไปนะคะซึ่งถุงลมจะเป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเลือดในปอดมากที่สุดจำได้ไหมคะว่าปอดและถุงลมปอดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับระบบอะไรที่เราได้เรียนไปนะระบบอะไรนะคะไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเอาไว้ว่าส่วนสุดท้ายนั่นก็คือกระบังลมนะคะจะให้กลุ่มที่หนึ่งช่วยคุณครูเฉลยค่ะ
2: เป็นแผ่นกล้ามเนื้ออยู่ล่างกระดูกซี่โครงเป็นที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องออกจากกันมีหน้าที่ช่วยในการหายใจค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะครบถ้วนเลยนะคะในส่วนของกระบังลมนะคะก็จะเป็นแผ่นกล้ามเนื้ออย่างที่เพื่อนได้บอกไปคอยกั้นกระดูกซี่โครงที่คอยกั้นอวัยวะภายในนะคะที่อยู่ในช่องท้องและช่องอกออกจากกันอยู่ด้านล่างของกระดูกซี่โครงและมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือช่วยในการหายใจแต่ว่าจะช่วยอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามในสัปดาห์หน้าที่จะเรียนในเรื่องของการทำงานของระบบหายใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในเรื่องของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจของเราอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจส่วนแรกเลยเป็นอวัยวะภายนอกคืออะไรคะ
5: จม
0: ูกของเราค่ะส่วนที่สองค่ะเราเรียกว่า
5: หลอดคอ
0: หลอดคอเป็นทางผ่านของอากาศผ่านไปที่หลอดเสียงนะคะจากนั้นเนี่ยจากหลอดเสียงก็อากาศจะผ่านมาที
5: ่
0: หลอดลมซึ่งหลอดลมก็จะแตกแขนงออกมาเป็นหลอดลมขนาดด้านซ้ายและด้านขวาและภายในหลอดลมที่ลงไปในปอดของเราเราก็จะเรียกว่าหลอดลมฝอยอีกทีนึงนะคะและก็เป็นปอดของเราอากาศก็จะอยู่ภายในปอดของเราในปอดของเราจะมีถุงเล็กๆอยู่เราเรียกว่าอะไรคะถุงลมปอดนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ย
5: กระ
0: บังลมนั่นเองนะคะซึ่งกระบังลมเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการหายใจของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามในสัปดาห์หน้าว่าอวัยวะที่สำคัญทั้งหมดนี้นะคะจะทำงานในระบบหายใจอย่างไรนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการทำงานของระบบหายใจค่ะสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะเป็นใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.gh นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.รูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: วันนี้เสนอตอนอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอ่ะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบเนี้ยน่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
2: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยนะว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
2: ตั๊กแตน
3: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ
2: ้า
1: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
2: ค
1: ่ะจริงด้วยขอบใจจ้า
3: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
3: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
3: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับอบอบ
3: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบครับจากนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก่อนนะครับมีกี่ขั้นตอนครับ
2: 4
1: ขั้นตอนขั้นตอนแรกทำอย่างไรวิเคราะห์ใช่ไหมหรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับในขั้นนี้เนี่ยนักเรียนต้องดูนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรใช่ไหมครับครูฟูบอกแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ต้องวงไว้ใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์บอกต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับสิ่งที่ครูฟุกให้ทำไว้นะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามให้เล่นวงกลมไว้นะครับเพื่อเน้นย้ำว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ไปดูสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งเราขีดเส้นใต้เอาไว้เราก็จะต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยมาแสดงขั้นตอนในการหาคำตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องมาวางแผนแก้ปัญหาครับว่าเราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีใดนะครับนักเรียนเช่นในช่วงที่แล้วเนี่ยครูฟุกเสนอวิธีโดยการวาดเป็นภาพใช่ไหมครับวาดเป็นแผนภาพออกมานะครับและมียุทธวิธีอีกหลายๆยุทธวิธีครับที่นักเรียนสามารถนำมาวางแผนแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดำเนินการตามแผนครับขั้นตอนนี้เราก็จะดำเนินการหาคำตอบครับและขั้นสุดท้ายนะครับคือขั้นตรวจสอบขั้นตรวจสอบคืออะไรคือขั้นตรวจสอบคำตอบจะมี2รูปแบบคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบและอีก1รูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมานำเสนอทั้ง2รูปแบบเลยนะครับในวันนี้จากตรงนี้ครับโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าวิมลมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็กขนาดแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ได้62แปลงที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลมีขนาดกี่ไร่ครับจากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานที่แต่ละกลุ่มได้รับครับวิเคราะห์ได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้วิเคราะห์โจทย์และทำความเข้าใจโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เรียนเขียนได้เนี่ยสอดคล้องหรือตรงกับครูฟุกหรือไม่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนโจทย์ถามหาอะไรที่ดินแปลงใหญ่ใช่ไหมแปลงใหญ่เลยมีขนาดกี่ไร่นะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าวิมลเนี่ยมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่อยู่แปลงนึงมีแปลงใหญ่มากอยู่แปลงนึงรู้ไหมว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ครับรู้ไหม
1: ไม
0: ่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะจากที่ดินแปลงใหญ่ทำยังไงแบ่งออกเป็นแปลงขนาดเล็กแปลงละเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่แปลงใหญ่ต้องแบ่งออกเป็นแปลงเล็กใช่ไหมครูฟุกถามว่าเมื่อแบ่งแล้วทุกแปลงต้องเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันแบ่งเป็นแปลงละเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่ทุกแปลงมีเนื้อที่ขนาดเท่ากันได้กี่แปลง
1: 62แปลง
0: ได้62แปลงนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนักเรียนลองชูประโยคสัญลักษณ์ของตนเองสิครับว่าวิเคราะห์ได้มาอย่างไรชูให้กับเพื่อนปลายทางหน่อยครับจากที่ครูฟุกนะครับได้ตรวจสอบทุกกลุ่มนะครับได้เขียนคือ62คูณเศษ1ส่วน4เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับเก็บครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันครับนักเรียนครับหรือนักเรียนดูของครูฟุกก่อนนะครับทางต้นทางและปลายทางครูฟุกจะพิจารณาดังนี้ครับให้ที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลเนี่ยมีขนาดสี่เหลี่ยมไร่หมายความว่ายังไม่รู้ใช่ไหมครูฟุกได้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมไม่รู้เนื่องจากวิมลแบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็กขนาดแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ได้62แปลงนะครับซึ่งประโยคสัญลักษณ์ของครูฟุกครูฟุกสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับเรามีที่ดินแปลงใหญ่อยู่ใช่ไหมครับครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่หมายความว่าทุกแปลงต้องแบ่งออกเท่ากันโดยแต่ละแปลงมีเนื้อที่เศษ1ส่วน4ไร่แบ่งออกเท่ากันคืออะไร
1: การ
0: หารจากนั้นแบ่งออกแปลงละเท่าไหร่ล่ะเศษ1ส่วน4เท่ากับได้กี่แปลงครับ
1: 62
0: แปลงครูฟุกคิดได้ดังนี้หรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำจำนวนแปลงทั้งหมดคือกี่แปล

0: 62แปลงคูณพื้นที่ในแต่ละแปลงซึ่งมีขนาดอะไรกันอยู่แล้ว
1: เท่าก
0: ันได้เป็นคูณเศษ1ส่วน4เท่ากับ

0: ประโยคสัญลักษณ์นะครับเขียนได้2รูปแบบนะครับแต่ในที่นี้ครูฟุกขอใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครับและเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะครับว่าถ้าครูฟุกใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครูฟุกได้คำตอบเท่าไหร่และเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนคิดประโยคสัญลักษณ์ของที่ตนเองเขียนไว้ว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับหารด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับ62นะครับจากตรงนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับ62คูณเศษ1ส่วน4จากตรงนี้ครับทำอย่างไรนักเรียนก็ต้องนำ62คูณ1ใช่ไหมส่วนคงเดิมคือ
1: 4
0: ก็จะได้เป็น62คูณ1ส่วน4ครูฟุกหาจำนวนนับมาหารเกียงคิดว่าอะไรหารได้2 2หาร62ได้เท่ากับ31ต่อไปเอา2หาร4ได้เท่ากับ2จากนั้นนักเรียนพิจารณาตัวเศษตัวเศษคือ31คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ
1: 31
0: ตัวส่วนคือ
1: 2
0: จะได้เป็น
1: เศษ31ส่วน2
0: ตอบได้เลยไหม
1: ย
0: ัง เพราะอะไรยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมและตรงนี้เป็นเศษเกินต้องตอบเป็นรูปคล้ายก็คือจำนวนครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: เศษ1ส่วน2นะครับอย่าลืมโจทย์ปัญหาต้องอะไรเสมอสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นครับที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลมีขนาด15เศษ1ส่วน2ไร่ครูฟุกได้คำตอบดังนี้เลยโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกจากนั้นนักเรียนลองคิดโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ของตนเองครับว่าได้เท่ากับครูฟุกหรือไม่ลงมือทำครับ

นักเรียนครับจากประโยคเสียละของนักเรียนได้คำตอบเท่ากับครูฟุกไหมครับเท่ากันไหมอาชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับอ่ะเก็บครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าจากโจทย์ของเราเนี่ยเราเขียนประโยคเสียละได้2รูปแบบใช่ไหมครับและเมื่อนำมาคำนวณแล้วคำตอบก็ได้อะไรกันเลยเท่ากันเลยใช่ไหมครับอ่ะจากนั้นครับขั้นต่อไปต้องทำอะไรแล้วทำอะไรแล้วตอนนี้เราวิเคราะห์แล้ววางแผนแล้วดำเนินการนำแผนแล้วตรวจสอบคำตอบนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับนักเรียน

0: ครูฟุกจะตรวจสอบว่า15เศษ102ไร่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่ง15เศษ102นี้เป็นคำตอบที่นักเรียนหามาได้ใช่ไหมครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับเราแบ่งที่ดินแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่นักเรียนคิดว่าถ้าที่ดิน1ไร่เนี่ยเราจะแบ่งได้กี่แปลงจากตรงนี
1: ้4แปลง
0: แสดงว่าที่ดิน1ไร่เราจะแบ่งได้4แปลงแต่ละแปลงมีขนาดอะไรกันด้วย
1: เท่าก
0: ันใช่ไหมครับและจากที่นักเรียนได้คำนวณหามานะครับที่ดินทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 15เศษ1ส่วน2ไร
0: ่15เศษ1ไร่นั่นเองคิดว่า15เศษ1ส่วน2เนี่ยใกล้เคียงกับอะไร
1: 16
0: ใกล้เคียงกับ16นะครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็จะได้ว่าที่ดิน1ไร่เราแบ่งได้กี่แปลงนะ
1: 4
0: แปลงที่ดิน1ไร่แบ่งได้4แปลงจากที่เราหามาแล้วเราประมาณมาแล้วที่ดินกี่ไร่เนี่ยถ้ามีที่ดินกี่ไร่ครับที่เราประมาณมา16ไร่จะแบ่งได้กี่แปลงคิดยังไงน้ำ16คูณ4ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่64แปลงซึ่งจากโจทย์จริงๆของเราเนี่ยเราแบ่งได้กี่แปลงกี่แปลงครับ
1: 62
0: แปลงเอ๊ะ62 64ใกล้เคียงกันไหมใกล้ไหมครับใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะได้นะครับว่า62แปลงใกล้เคียงกับ64นะแปลงนะครับดังนั้นครับคำตอบของเราคือ15เศษ1ส่วน2ไร่เป็นคำตอบที่อะไรสมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้เราตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลครับข้อต่อมาครับเป็นในเรื่องของการทำขนมบ้างเวลาเราทำขนมองค์ประกอบก็ต้องมีแป้งใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรอีก
1: น้ำ
0: ตาลและมีองค์ประกอบอื่นๆอีกใช่ไหมครับจากตรงนี้ครูฟุกยกตัวอย่างดังนี้ครับนุชทำขนมชนิดหนึ่งใช้แป้งไปจำนวนหนึ่งใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้และนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนุชใช้แป้งทำขนมกี่ถ้วยโจทย์ถามหาอะไรครับนุชใช้แป้งทำขนมกี่ถ้วยโจทย์บอกอะไรแสดงว่านุชทำขนมและนุชใช้แป้งไปจำนวนหนึ่งรู้ไหมว่าใช้แป้งไปเท่าไหร่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับจากนั้นนุชใช้อะไรต่อใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้และโจทย์บอกอีกว่าและนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้ครับทั้งต้นทางและปลายทางจากตรงนี้โจทย์บอกว่าใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมและโจทย์ก็บอกตรงนี้ว่าใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยแสดงว่าเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้คิดเป็นเท่าไหร่ครับคิดเป็นเศษ3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมเพราะจากตรงนี้ก็คือใช้น้ำตาลตรงนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันใช้น้ำตาลซึ่งเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้เนี่ยนะครับก็คือน้ำตาลใช่ไหมที่เราใช้ไปคิดเป็นเศษ3ส่วน4ถ้วยนะครับจากตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ข้อนี้ครับ

0: ักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรบ้างครับไหนตอบกับคุณครูหน่อยเร็วขอเป็นกลุ่ม4ครับประโยคสัญลักษณ์คือ
1: คือเศษ1ส่วน5คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ3ส่วน4
0: กลุ่มอื่นเหมือนเพื่อนไหมทุกกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับจากนั้นครับมาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับแสดงว่านักเรียนบอกว่าเศษ1ส่วน5คูณสี่เหลี่ยมใช่ไหมคูณรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ3ส่วน4แสดงว่านักเรียนให้รูปสี่เหลี่ยมแทนอะไรจำนวนแป้งนะครับให้รูปสี่เหลี่ยมแทนจำนวนแป้งที่เราใช้ทำขนมนะครับจากนั้นจากโจทย์เนี่ยนุชใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับและนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนักเรียนครับจากตรงนี้เรียนสังเกตเห็นครับว่าในการใช้น้ำตาลทำขนมเนี่ยคิดเป็นเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับและนักเรียนก็ทราบแล้วว่าน้ำตาลที่เราใช้นี้คือเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4อ่ะดังนั้นครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มานะครับก็คือเศษ1ส่วน5ของคือเครื่องหมายคูณใช่ไหมจำนวนแป้งที่ใช้เราแทนด้วยอะไรรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนน้ำตาลที่เราใช้ไปคือเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4นะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์กันครับเศษ1ส่วน5คูณรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษ3ส่วน4ทำอย่างไรใช้ความสัมพันธ์ของอะไรของการคูณการหารใช่ไหมครับนั่นเองก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับตอกฟุ้งในเร็วเศษ3ส่วน4หารด้วยนะครับจากนั้นมาสู่ที่การหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรการหารเศษส่วนมีหลักการว่ายังไงตัวตั้งใช่ไหมทำยังไงคูณส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของเศษ1ส่วน5คือ
2: เศษ5ส่วน1
0: เศษ5ส่วน1นะครับจากนั้นมาสู่กันคูณเศษส่วนคือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนคืออะไรคูณกัน
2: 3
0: คูณ5ตัวส่วนอะไรคูณกัน
2: 4คูณ1
0: ได้ดังนี้ครับคำนวณออกมา
2: เศษ5ส่วน
0: 4ตอบเลยไหมต้องตอบในรูปอะไรอย่างง่ายต้องตอบในรูปของจำนวนครับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เศษ3ส่วน4นะครับดังนั้นนะครับนุชใช้แป้งทำขนม3เศษ3ส่วน4ถ้วยนี่คือเราได้แป้งมาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วทำไงต่อขั้นต่อไปทำไงต่อขั้นที่4ทำไง
2: ตรวจสอบ
0: เรามาตรวจสอบจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยครูฟุกพาตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับครูฟุกจะนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับครูฟุกจะใช้การตรวจสอบให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับโดยครูฟุกต้องหาว่านุชใช้น้ำตาลทำขนมเท่าไหร่นะครับและจากที่นักเรียนนะครับทราบมาแล้วนะครับว่านุชใช้แป้งทำขนม3เศษ3ส่วน4ถ้วยใช้น้ำตาล

0: ณเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับแสดงว่านุชใช้น้ำตาลทำขนมนั่นเองพิจารณาตรงนี้จากตรงนี้ใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน5ของคือคูณจำนวนแป้งที่ใช้รู้ยังดูแล้วคือเท่าไหร่ครับ3เศษ3ส่วน4จะเท่ากับทำยังไงต่อเห็นอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่จากตรงนี้มีอะไรอยู่จำนวนคละทำไงจำนวนคละเขียนในรูปของเศษเกินอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน5คูณเศษ15ส่วน4ทำไงต่อครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวเศษคูณตัวเศษคือตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ
1: 5 คูณ
0: 4ทำไงต่อมีจำนวนนับมาหารใช่ไหมเอาอะไรมาหาร
1: 5
0: 5หารอะไร
1: 15
0: ได้เท่ากับ
1: 5
0: หารอะไร5ได้เท่ากับ
1: 1
0: นะครับจากนั้นได้เท่ากับเท่าไหร่เศษ3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมครับจากโจทย์ของเรานุชใช้น้ำตาลทำขนมไปเท่าไหร่จำได้ไหมเศษ3ส่วน4สอดคล้องกับโจทย์ไหมครับสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราคือ3เศษ3ส่วน4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้จากตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารไปแล้วเนี่ย2ข้อใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 2.11 ครับดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับวันนี้ครูฟุกจะให้สลับกันตรวจสอบนะครับซึ่งใบกิจกรรมของเราในวันนี้มีอยู่2ข้อครับนักเรียน2ข้อนี้นักเรียนเลือกทำ1ข้อครับตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเข้านั่งที่เลยครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับตัวแทนกลุ่มไปเลือกของเพื่อนมานะครับแต่ห้ามเป็นกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วมาตรวจสอบคำตอบครับลุกขึ้นไปหยิบเลยครับอย่างรวดเร็วครับจากนั้นนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเตรียมตัวตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกครับ

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นตอนครับ
1: 4
0: ขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ทำความเข้าใจโจทย์
0: โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับขั้นนี้สำคัญนะครับนักเรียนสำคัญนักเรียนครับในขั้นนี้นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์นะครับนักเรียนเน้นย้ำว่าต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์นะครับเมื่อเสร็จแล้วมาวางแผนแก้ปัญหาครับดำเนินการตามแผนคือดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความถูกต้องของคำตอบหรือตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบครับแบบฝึกหัดมีดังนี้ครับทำทุกข้อครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเพราะนักเรียนต้องฝึกฝนในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับเพราะว่าในเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนค่าไม่เกิน2ขั้นตอนครับ

0: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.13 ครับใบกิจกรรม 2.12 ครับนักเรียนครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในวันนี้จากที่ครูฟุกได้เดินประเมินนักเรียนนะครับในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับนักเรียนยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับจากที่ครูฟุกประเมินนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนหลายคนเนี่ยยังยกหน้าบึ้งอยู่นะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเหล่านี้นะครับในนอกเวลานะครับสำหรับครูปลายทางก็เพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา

0: ก็ร้อนด้วยแต่พี่ไม่ผมก็เป็นลมเลย
1: พี่ไม่เป็นลมถูกใจ
0: แต่มันร้อนมากเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่ผู
1: ้โอ๊ย
0: พี่ไม่ผู้เป็นอะไรไหม
1: ปวดหัวถูกใจ
0: เออเอาพี่ไปอยู่ข้างในก่อนนะ
2: อ๋อพี่ผู้เป็นอะไรไหม
1: โอ๊ยปวดหัว
0: ข้างล่างมียาอยู่เดี๋ยวพี่ไม่ผู้ลงไปเอายากับหนูนะ
1: โอเคโอเคไปไป
2: ค่ะแล้วเป็นลม
3: ฟังแม่นะคะลูกหนูเป็นเด็กทั้งสองคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
2: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่เ
4: วลา
2: พี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์พู
3: ดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวด
3: ตรงโอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
4: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
3: ั
4: ว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะ ให้แม่ค่ะ ให้แม่ค่ะ โอ้ สำหรับเด็กเนี่ย นิดเดียวก็พอลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is what I learned too. One more time. What I learned too. วันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมก็คืออยู่ในเรื่องของ what I learned too. What did we study last time? What did we study? เราไปเรียนอะไรไปลูกจำได้ไหมคราวที่แล้ว about what? About subject, the activities in that subject. มีวิชาอะไรบ้างคะที่เราเรียนไป Art. What? แป๊บนึงลูก What do we do in art?
3: ศิลปะ
2: ใช่ But what do we do? Draw picture. Good. What else? Paint pictures. Painting. Drawing. What else?ทำอะไรได้อีกในวิชาศิลปะลูก make models okay what about subject the other subject math what do we do in math เราทำอะไรได้ลูก do sums okay do sums what is the meaning of do sums คิดเลขใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเนาะฉะนั้นมาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่ค่ะนักเรียนแต่ก่อนจะเรียนรู้นะคะเราจะทบทวนกันด้วย word search puzzle คืออะไรลูกเคยเห็นไหมอันนี้คืออะไรจ๊ะ
4: วงหาคำศ
2: ัพท์เกมเกี่ยวกับการหาคำศัพท์ใช่ไหมลูกตาราง word search เคยเล่นไหมคะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้นทางนะคะจะเจอตารางคำศัพท์นะคะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนค่ะของแต่ละ

0: ุ่มนะคะให้นักเรียนแจกได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนขาถ้านักเรียนไม่มีใบคำศัพท์นะคะเดี๋ยวครูอันนะคะจะมีการแสดงตารางให้นักเรียนดูค่ะตารางนะคะคือตารางนี้เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งหานะคะเดี๋ยวรอฟังสัญญาณก่อนนะรอฟังสัญญาณก่อนนะคะรอฟังสัญญาณก่อนนะที่นักเรียนต้นทางหนูจะต้องมีอุปกรณ์ในการหาคืออะไรลูกดินสอก็ได้นะคะ you can use your pencil your pens any or your highlighter ได้หมดเลยค่ะรู้จักไฮไลท์ไหมคะปากกาไฮไลท์สามารถใช้ได้นะคะโอเคนักเรียนคะ word search เวลาที่เราหาคำศัพท์เราสามารถไปแนวไหนได้บ้างDown we can go down cross แนวขวางแนวเฉียงก็ได้แต่ทีนี้ของครูอันจะมีแค่แนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นโอเคไหมคะแนวตั้งและแนวนอนนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางนะแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นนะคะแค่2แนวนี้เท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะหาอะไรลูกก่อนที่นักเรียนจะไปหานักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าหมวดหมู่ที่ครูต้องการให้หาเกี่ยวกับอะไรใช่ animal มั้ยสปอร์ตหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรลูกนักเรียนดูค่ะควรบอกว่า five verbs one verb one คืออะไรครับ verbs one verb คืออะไรก่อนคำกริยาหาคำกริยาช่องที่1 นะคะ base form ของมันนะคำกริยาช่องที่1 นะคะ as many as you can ควรบอกให้ค่ะ in that or in that word search puzzle there areabout 14 words oh no no no sorry 13 words กี่คำลูก13คำนะคะฉะนั้นหาให้ได้มากที่สุดภายในเวลา2 minutes only 2 minutes readyนักเรียนต้นทาง are you ready
1: yeah.
0: นักเรียนปลายทาง are you ready yeah. okay if you are ready let's go

โอเค time is finished หมดเวลาแล้วลูกได้ไปทั้งหมดกี่คำคะไหนใครคิดว่าตัวเองได้มากที่สุดนักเรียนต้นทางลองมาก่อนลูกขอสักหนึ่งตัวเลขอ่ะได้ทั้งหมดกี่คำมี9มี9คำค่ะใครให้มากกว่า9คำกี่คำคะ7 10 words

สิบคำค่ะใครได้มากกว่านี้คะใครได้มากกว่านี้ไหมฉะนั้นได้แค่สิบคำใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะนับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะโอเคคุณว่านักเรียนปลายทางได้เรียบร้อยแล้วทีนี้นักเรียนขามาเฉลยกันค่ะถึงเวลาเฉลย

0: แนวนอนไล่ไปตั้งแต่แถวแรกแนวนอนแบบนี้โอเคไหมลูกฉะนั้นให้ดูแนวนอนก่อนนะคะตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ปลายทางโอเคไหมคะบรรทัดแรกค่ะนักเรียนขาเจอไหมคะคำว่าอะไรลูกได้ไหมคำว่า
1: plant
0: คำว่า
1: plant
0: plant อ่านว่าอะไรลูก
1: paint
0: paint ถูกต้อง p a i n t paint คำนี้ค่ะ paint ได้ไหมคะใครไม่ได้ก็ขีดเพิ่มไปลูกขีดเพิ่มไป paint แปลว่าอะไรลูก paint paint เมื่อสักครู่เราเพิ่งจะทบทวนกันมาเองระบายสี next word
1: cook
0: very good cook what is the meaning of cook
2: ทำอาหาร
0: นะคะ next one
1: draw
0: are you sure draw ใครไม่มีคำนี้ขีดเพิ่มเลยค่ะ what does it mean draw แปลว่าอะไรคะ draw
1: วาด
0: next word
1: play
0: talk this word you can read this word talk แปลว่าอะไร talk พูดคุยนะคะ talk พูดคุยมีท้อง2คำไหนคำไหนอีกคะ
3: แนวตั้ง
0: อ๋อข้างบนแนวตั้งใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะ talk แต่แนวนอนก็มีใช่ไหมไม่เป็นไรลูกถ้ามีทั้งแนวตั้งแนวนอนหนูก็ขีดมาค่ะถัดมาแนวนอนหมดหรือยังจ๊ะ
1: no
0: มีอะไรอีก
1: play
0: ไป write ก่อนค่ะ write ที่แปลว่าเขียน write เขียนค่ะขีดเพิ่มไปเลยนะคะขีดเพิ่มไปเลยนะ and the last word in this line is play good play โอเคไปทางแนวตั้งบ้างค่ะแนวตั้งค่ะเริ่มจากตารางทางซ้ายมือของเรียนก่อนนะคะแถวแนวตั้งทางซ้ายมือนะคำแรกคำว่าอะไรจ๊ะ
1: run
0: คำว่า
1: run
0: good run r u n run แปลว่าอะไรลูก runวิ่งนะคะ run แปลว่าวิ่งนะคะนี่คือคำกริยาช่องที่1นะถัดไปค่ะมีคำว่าอะไรอีกลูก
1: study
0: very good study แปลว่าอะไรคะ study เรียน we are studying English ก็คือเรากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นั่นเองถัดไปค่ะหมดหรือยังลูก
1: yeah.
0: หมดยังวิอ่ะคำไหนอีก
1: listen
0: แปลว่า listen to me please
1: ฟ
0: ัง next word is
1: feed
0: แปลว่าอะไรลูก feed ให้อาหารนะคะให้อาหารสัตว์นั่นเองนะคะโอเค next which verb read first read r e a d นะคะ read แปลว่าอะไรลูก read เนี่ยอย่าเขียนนะอ่านถูกต้องค่ะ we read story จำได้ไหม we read stories แปลว่าอะไรลูก we read stories
1: อ
0: ่านเนื้อเรื่องนะคะ next word is
1: make
0: มาแล้วค่ะ make ใครยังไม่ได้นะคะวงเพิ่มจ้า make what does it mean ทำนะคะเช่น make models ใช่ไหม make models ก็คือทำพวกโมเดลนั่นเองถัดไปค่ะหมดหรือยังลูก
4: ยังค่ะ
0: คือคำว่าอะไรจ้า
1: do
0: ถูกต้องค่ะ do นะคะดูนะคะทีนี้ค่ะคำนี้นะคะควรสิ้นสุดแค่คำนี้ส่วนหนูเนี่ยบอกว่า talk talk ถัดจากดูมาก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใครตรงนี้ควรไม่ได้ใส่มานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไฮไลท์ไปก็ได้นะลูก talk ตรงนี้นะคะในแนวตั้งนะคะ talk ในแนวตั้งนะคะ

0: ฉะนั้นตรงนี้ใครไฮไลท์ไปวงไปก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้วงนะคะก็วงเพิ่มไปก็ได้ลูกจะได้รู้นะคะว่ามันก็คือคำเดียวกันนั่นเองแต่แปลว่าอะไรอีกคะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรนะพูดคุยใช่ไหมคะพูดคุยโอเคค่ะฉะนั้นนะคะคำเหล่านี้ค่ะนักเรียนขาวางปากกาลูกหมดแล้วนะคะกิจกรรมนี้หมดแล้วค่ะคำเหล่านี้ที่หนูได้มีการหาไปนั้นคือหมวดหมู่ของอะไรลูกคำอะไรเนี่ยคำกริยาช่องที่เท่าไหร่ด้วยช่องที่1นะคะฉะนั้นเรามาดูกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้ค่ะนักเรียนขาตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะ Nothing on your handsNothing on your hands, please. Very good. มาดูกันค่ะสิ่งที่ต้องทำได้นะคะวันนี้ Pronounce and give the meanings of vocabulary words related to activities. เรายังอยู่ในเรื่องของอะไรลูกวันนี้เราต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเหมือนเดิม Activity คืออะไรคะกิจกรรมไปต่อที่สองค่ะ Discuss action that were happening inThe past using the past continuous tense อะไรไม่รู้มีการขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะ past continuous tense แปลว่าอะไรลูกคืออะไรนี่นักเรียนทราบไหมคะวันนี้ต้องทำอะไรวันนี้นักเรียนจะต้องมีการพูดคุยค่ะวันนี้บอกเลยนะเป็นเรื่องค่อนข้างยากและซับซ้อนฉะนั้นต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะPast continuous ค่ะวันนี้เราจะมีการใช้เทนส์นี้ค่ะ past continuous เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน past ค่ะแปลว่าอะไรลูก past เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงไหนทายสิเวลามีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงอดีตปัจจุบันอนาคตฉะนั้น past ทายสิช่วงไหนลูกอดีตถูกต้องค่ะวันนี้เราจะย้อนอดีตกันไปนะคะและถัดมาค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างที่3ค่ะคือ correct the sentences to be in the past continuous tense form นักเรียนจะต้องมีการเติมในเรื่องของการใช้ past continuous tense ให้ถูกต้องค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเจอในเรื่องของ past continuous tense นะคะบอกแล้วนะว่าวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะอ่ะทีนี้ค่ะ time to learn ให้ดูประโยคนี้ก่อนค่ะควรให้ประโยคมา I was writing my diary ให้นักเรียนดูค่ะคำในวงเล็บตรงนี้นะคะเป็นคำที่หายไปเป็น verb ช่องที่หนึ่งค่ะถามก่อนว่า I was writing my diary คำไหนคือ verb เงียบกริบในประโยคลูกในประโยค I was writing my dieryverb นะ verb นะ verb นะถามก่อนว่าตอนนี้ประโยคนี้กิจกรรมเขาทำอะไรลูก I was writing my diary เขียน diary นั่นแสดงว่าคำไหนเป็นคำกริยา writing ถูกไหมคือคำนี้ writing ถูกไหมคะฉะนั้น base form ของมัน writing base form ของมันคือคำว่า write ถูกต้องค่ะ write โอเคไหมคะดูเป็นไหมถัดมาประโยคที่สองค่ะ My mother was cooking food คำไหนเป็น verb cooking verb ของ cooking คือ cook good next sentence Lisa and Jane were swimming in the sea
1: swimming
0: ฉะนั้นคำกริยาของ swimming คือ
1: swim
0: and the last sentence Dan and I were painting the picturespainting verb ช่องที่หนึ่งคือ
1: paint
0: โอเคไหมคะฉะนั้นควรว่านักเรียนน่าจะแยกได้แล้วว่าคำไหนเป็นคำกริยาทีนี้ค่ะควรมีการดึงออกมาค่ะดึงออกมาแต่ควรมีการทำอะไรคะใส่สีเอาไว้ใช่ไหมคะใส่สีเอาไว้ค่ะให้นักเรียนดูในเรื่องของการเติดู ing ลูกดูนะเมื่อเขาเติม ing จากคำกริยาโดยปกติ write มีตัวอะไรบ้างคะ w-r-i-t-e write w-r-i-t-e เวลาเขาเติม ing ค่ะอะไรหายไป
1: e
0: อะไรหายไป
1: e
0: e หายไปนะดูให้ดีนะสังเกตให้ดีนะคะ write ลงท้ายด้วย e

0: ีการเติม IG ปั๊บตัวอะไรหาย e หายนะคะตัว e หายไปนะถัดมาค่ะ
1: cook
0: เมื่อเติม IG เป็น cooking ทำไมเลยควรไม่ได้ถามความหมายลูกแต่ทำไมได้เลยเมื่อกี้อย่าง write ถ้าก่อนจะเติม ing ให้ตัด e ทิ้งไปแล้วค่อยเติม ing แต่ cook เป็น cooking ทำไมได้เลย
2: เติม
0: ing ได้เลยถูกต้องถัดมาประโยคที่3ค่ะดูให้ดีนะ swim นะ swim swim แต่เมื่อเติม ing ทำไมคะ swim แล้วทำไมด้วย
2: เติม
0: m เข้าไปอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing ควรถามก่อนค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลูกทำไมต้องมีการเติม m เข้าไปเพื่อนบอกว่าเพราะคำนั้นออกเสียงสั้นใช่ไหม swim สั้นไหมสั้นแต่ไม่รู้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วคุกล่ะทำไมไม่เบิ้ลตัว k cooking ทำไมไม่เป็น write ถึงไม่เบิ้ลตัว t ไป writing ใครทราบตรงนี้มั่งอ่ะไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะแต่ให้สังเกตดูไว้ก่อนนะถูกต้องคำว่า swim ค่ะมีการเบิ้ลตัว m แล้วเติม ing นะโอเคไหมคะถัดมาประโยคสุดท้ายค่ะ paint เป็น painting เติมอะไรได้เลย ing ได้เลยทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีการเติม ing ได้กี่แบบลูก
3: สองแบบ
0: กี่แบบ
3: สาม
0: ขอชัวร์ๆค่ะกี่แบบ
3: สามแบบ
0: แบบที่หนึ่งที่นักเรียนเห็นค่ะแบบไหนคะ
3: ต
0: ัดตัวท้ายทิ้งเจอตัวอะไรตัดได้เลยตัดตัวอะไรออกเท่านั้นเลยตัดตัว e ออกนะคะตัดตัว e ออกแล้วจึงเติม ing ใช่ป่ะไม่รู้แบบที่2ค่ะ
3: ใช้ได
0: ้
3: เลย
0: เติมได้เลยและแบบที่3ล่ะลูก
3: เบ
0: ิ้ลอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing นี่คือสิ่งที่เรียนเห็นใช่มั้ยคะถูกต้องการเติม ing ท้ายคำกริยาฟังให้ดีนะคะการเติม ing ท้ายคำกริยาเติมได้3แบบแบบที่1ค่ะแบบนี้ทำไมได้เลย read เป็น reading เติม ing ได้เลย feed feeding do doing ทำไมได้เลย
3: เติม
0: ing ได้เลยนะคะฉะนั้นคำประเภทนี้ค่ะเป็นคำทั่วไปเป็นคำกริยาทั่วไปเลยเราสามารถเติม ing ได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกถัดมาค่ะตรงนี้กว้างมากมาดูตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาที่เราจะทำอะไรแล้วตรงนี้ทำอะไรคะ run เป็น running มีการทำอะไรเข้ามาเติมตัว n แล้วจึงเติม ing cut เป็น cutting เติมอะไรเข้ามาT เข้ามาจึงเติม ing swim เมื่อสักครู่ swimming เติมอะไรเข้ามา m ทีนี้ค่ะเราสรุปได้อย่าง3ตัวอักษร3คำนี้ทำไมเราจึงมีการเบิ้ลตัวท้ายให้นักเรียนสังเกตนะได้ไหมลูกบีดได้ไหมได้ไหมใครให้คำตอบตรงนี้ได้ให้นักเรียนสังเกตค่ะแต่ละตัวเนี่ยสระกี่ตัวลูกแต่ละคำสระกี่ตัวรู้จักสระไหมทับตัวหน่อยค่ะสระมีกี่ตัวลูกเอาแล้วนับมือกันแล้ว5ตัว A E
2: I O U
0: ถูกต้อง A E I O U run คำแรก run ตัวไหนเป็นสระ
2: U
0: สระกี่ตัว1ตัวคำที่2ค่ะคัดอะไรเป็นสระ U สระกี่ตัว1ตัว swim อะไรเป็นสระ
2: I
0: กี่ตัว1ตัวจำไว้นะคะถ้าคำนั้นเป็นสระเสียงสั้นและมีสระเพียงตัวเดียวและตัวสะกดอีกแค่1ตัวสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวให้เพิ่มตัวสะกด1ตัวโอเคไหมคะแล้วจึงเติม ing โอเคไหมอ่าอ่านให้ฟังหน่อยสิคะคำที่
2: มีสระเสียงสั้น1ตัว
0: ตัวสะกด
2: 1ตัว

0: ถูกต้อง
1: โอเคไหมคะนี่คือกฎข้อที่สองนะถัดมาข้อสุดท้ายลูกอันนี้ง่ายถ้าคำกริยานั้นตัว e อยู่ตรงไหนท้ายสุดนะคะต้องอยู่ท้ายสุดไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะคะเราไปตัด e ออกไม่ใช่นะคะต้องอยู่ท้ายคำโอเคไหมคะถ้าอยู่ท้ายคำทำไมออกตัดทิ้งแล้วก็เติม ing อ้าวไหนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะคำที
2: ่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e และเติม ing
1: ถูกต้องฉะนั้นกฎการเติม ing มีแค่3กฎนี้จำได้ไหมลูกจำได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้ทดลองเติมกันนะคะก่อนจะไปเติมค่ะนักเรียนขาวันนี้ควรบอกแล้วว่าวันนี้เราจะได้เรียน past continuous tense ใช่ไหมคะจะได้เรียน past continuous tense นะคะทีนี้มาดูค่ะ past con จะมีการใช้ verb เติม ing อยู่ในโครงสร้างนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้นะประโยคนี้ค่ะเป็น past continuous ทั้งสิ้นเห็นไหมเนี่ยคือ past continuous สองประโยคนี้ past con ฉะนั้นมาดูประโยคแรกก่อนค่ะ Yesterday my mother was cooking food at 5 p.m. แปลว่าอะไรลูกประโยคนี้แม่เอาแม่มาแล้วแม่ของฉันค่ะ
3: แม่ของฉ
1: ันค่ะ
3: ทำอาหาร
1: ตอน5 ทุ่ม5โมงเย็นเมื่อไหร
3: ่
1: เมื่อวานนี้แม่ทำอาหารตอน5โมงเย็นเมื่อวานนี้แต่ประโยคนี้นะคะนักเรียนขาไม่ได้แปลว่า5ไม่ใช่แปลว่าทำนะแต่แปลว่ากำลังทำกำลังทำนะแปลว่ากำลังทำกำลังทำอยู่ที่เวลาไหน5โมงเย็นเมื่อไหร่ลูกเมื่อวานฉะนั้นนะคะนี่คือ past con นะคะ past con จะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่แต่เกิดขึ้นตอนไหนคะไม่ใช่แค่เมื่อวานในอดีตณเวลาใดเวลาหนึ่งโอเคไหมคะโอเคไหมถัดมาประโยคที่สองค่ะ Lisa and Jane were swimming in the sea this morning แปลว่าอะไรลูก Lisa และเจนต้องกำลังว่ายน้ำอยู่นะกำลังว่ายน้ำอยู่ตอนไหนลูกเมื่อเช้านี้กำลังว่ายอยู่นะคะเมื่อเช้าฉะนั้นให้นักเรียนดูค่ะ past continuous บอกแล้วนะสองประโยคนี้เป็น past con นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไมลูกใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะณเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตนั่นแสดงว่าเรามีการเจาะจงเช่นควรถามไปว่าเมื่อวานนี้ตอน1 ทุ่มนักเรียนทำอะไรลูกกำลังทำอะไรอยู่กำลังเล่นเกมบางคนกำลังทำการบ้านบางคนกำลังคุยโทรศัพท์แบบนี้นั่นแสดงว่าควรมีการเจาะจงเวลาถูกไหมคะควรเจาะจงไปกี่โมงลูก1 ทุ่มโอเคไหมคะฉะนั้น past continuous เป็นแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะเรามาดูกันแยกโครงสร้างให้หน่อยลูกโครงสร้างค่ะถึงเวลาแยกโครงสร้างอีกแล้วปกติเลยอะไรมาก่อนประธานหรือ subject ตามด้วยอะไรลูกสังเกตทั้งสองโครงสร้างอะไรคะ was were อันนี้เป็นอะไรลูกอันนี้เป็น verb ช่องที่2ของ is am are ฉะนั้นนะคะ past continuous tense จะตามด้วย was หรือ were ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนตั้งสตินะตั้งสตินะลูกประธานนะประโยคแรกประธานคือใคร
3: mom
1: my mother เป็นประธานประโยคที่2ค่ะ ประโยคนี้ใครเป็นประธานในประโยค
0: ล
1: ิ
0: ซ
1: ่
0: า
1: ลิซ่าแอน
0: เจน
1: เป็นประธานถูกไหมคะถัดมาควันบอกว่าหลังจากประธานจะใช้ was หรือ were ในการแต่งประโยคค่ะประโยคแรกค่ะ my mother ตามด้วยคำว่าคำนี้อ่านตามค่ะ was ฉะนั้น my mother ประโยคบนตามด้วยคำว่า was และประโยคที่สองค่ะLisa and Jane ตามด้วยคำว่าอ่านตามค่ะ
0: were
1: อ่าฉะนั้นนะคะดูให้ดีนะจะตามด้วย was หรือ were จากนั้นค่ะตามด้วยอะไรลูกที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่ verb ช่องที่1ทำอะไรด้วยเติม ing จำโครงสร้างนะคะโครงสร้างนะประธานตามด้วย was หรือ were และตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing แล้วจากนั้นเป็น past time expression past time expression คือช่วงเวลาในอดีตงงไหมงงไหมลูกย้อนกลับอีกรอบหนึ่งค่ะทบทวนโครงสร้างโครงสร้างมีอะไรบ้าง subject was หรือ were verb ช่องที่หนึ่งแล้วก็ past time expression โอเคไหมคะพอไหวไหมค่อยๆไปโอเคไหมคะทีนี้ค่ะเราจะมาใช้ใบงานในการทบทวนเนื้อหาค่ะนักเรียนอ่ะหยิบ workbook ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่ใบงานที่2เลยลูก past continuous tense ทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะนำใบงานใบนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะรู้สึกว่าใบงานใบนี้จะมีทั้งหมด2ใบใช่ไหมลูก2หน้าใช่ไหมคะต้นทางคะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกปลายทางหน่อย page number 33หน้า33ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะค่อยๆไปนะลูกควรเข้าใจว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะคะฉะนั้นค่อยๆไปนะมาดูกันค่ะหน้าที่33นะคะหน้าที่33มีทั้งหมดกี่คำสั่งลูกกี่คำสั่งมีทั้งหมด2คำสั่งนะคะมี instructions A และ instruction B ใช่ไหมคะ yeah. เราไปที่ instruction A ก่อนค่ะในส่วนแรกนะโอเคไหมคะส่วนแรกเขาบอกว่า circle the right form of verb to be ให้นักเรียนวงกลม circle คือการวงกลมคำว่า was หรือ were นั่นเองให้ถูกต้องให้เหมาะสมอย่าเพิ่งวงนะเดี๋ยวขออธิบายค่ะทีนี้ค่ะมาดูกันให้นักเรียนดูตัวอย่างก่อนค่ะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะมาสักครู่รู้แล้วโครงสร้างมี was และ were แต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนใช้ was ประโยคไหนใช้ were ดูจากอะไรดูอย่างนี้ค่ะประโยคนี้ she เขาวงที่ was ทำไมถึงวงที่ was ลูกใครเดาได้was จะใช้กับประธานประโยคนี้ประธานเป็นใคร she was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์คือมีกี่คน1คนโอเคไหมคะ1คนนั่นแสดงว่า were ใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์มีมากกว่า1ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า teacher อ่านใช้ was หรือ werew
0: as
1: teacher an and bonus ใช้ was หรือ
0: were
1: he was หรือ were bonus
0: was
1: we
0: were
1: you
0: were
1: แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะฉะนั้นมาดูกันข้อที่1ค่ะทำพร้อมกันโอเคไหมลูกข้อที่1ค่ะให้ดูแค่ประธานอย่างเดียว was were ขึ้นอยู่กับประธานค่ะข้อที่1ประธานคือใครลูกAnd เป็นประธาน was the were
0: was
1: the were
0: was
1: ถูกต้อง was ค่ะฉะนั้นวงกลม was พอได้ไหมพอได้ยังโอเคข้อที่2ค่ะ the girls the girls the girls แปลว่าอะไรก่อน the girlsเด็กผู้หญิงค่ะ girl แปลว่าเด็กผู้หญิงแต่มีการเติมอะไรเข้ามานี่ s นั่นแสดงว่าผู้หญิงกี่คนหลายคนเด็กผู้หญิงหลายคนใช่ไหม

0: ช้ watch the world ไหนข้อ3 4 5ให้เวลา1นาทีสินักเรียนปลายทางคะ3 4 5เรียนวงเองได้เลยค่ะดูประธานนะประธานข้อที่3นักเรียนขาประธานคือใครลูก
1: แจ
0: ็คไม่รู้นะใช้ watch the world นะบางคนเสร็จแล้วข้อที่4ลูกประธานมีใครบ้างประธานแจ็คแอนประธานมีกี่คนคะ2คนฉะนั้นใช้อะไรไม่รู้และข้อ5ค่ะใครนี่จอนได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้ไหมลูกโอเคทีนี้มาดูเฉลยกันค่ะดูคำตอบลูกข้อ3ค่ะแจ็ค was หรือ were was or were
1: was
0: very good what about number 4 Jack and was or were was or
1: were
0: very good and the last one number 5 John
1: was
0: ต้องค่ะ was โอเคไหมทีนี้พอได้ไหมลูกโอเคดีมากค่ะไปต่อที่นักเรียนปลายทางทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวฝากคุณปลายทางด้วยนะคะไปต่อกันที่คำสั่ง B ลูกคำสั่ง B ค่ะ write the correct form of verbs in the blanks ให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะดูคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเติมอะไรลูกเติมอะไรเติม ing ทบทวนค่ะการเติม ing มีทั้งหมดกี่แบบคะ
1: 3แบบ
0: แบบแรกคำทั่วไปทำไมได้
1: เลย
0: เติมได้เลยแบบที่2
2: เติม
0: ดับเบิ้ล
3: ถ้ามีตัด
0: ออกเอาอ่ะตัว e ก่อนถ้าลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ออกแล้วเติมเก่งมากและแบบที่3ค่ะเบิ้ลตัวสะกดแต่ก่อนจะเบิ้ลต้องดูจากอะไรก่อนต้องมีสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวแล้วจึงเติมต้องเติมตัวสะกดอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing ดีมากคำนี้ค่ะตัวอย่าง drink เป็น drinking เข้ากดข้อที่เท่าไหร่ลูกเขากดข้อที่1เติม ing ได้เลยทีนี้มาดูข้อ6ค่ะ cut เข้ากดข้อไหนคะ1คำทั่วไป2ลงท้ายด้วย e 3ตัวสะกด1สระ1ค่ะหนูบอกว่าเข้ากดที่3ทำไมลูก
4: เพราะว่ามีสระ1ตัวสะกด
0: 1ฉะนั้นทำอะไรได้เลย
4: เบิ้ลตัวสะกดได้
0: 3ฉะนั้นสะกดค่ะเวลาเขียนจะเขียนได้ว่ายังไงC U T T
1: I N G
0: เก่งมากมาดูข้อ7ค่ะ talk T A L K เข้ากดข้อที่เท่าไหร่ลูก talk
4: ข้อที่1
0: เข้ากดข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: 1ฉะนั้นทำอะไรได้เลยเติมได้เลยค่ะฉะนั้นเวลาสะกดจะเขียนได้ว่า T A L K
1: I N G
0: เก่งมาก T A L K I N G อีก3ข้อเช่นเดียวกันค่ะลองทำเองสีให้เวลาสักครู่เดียวลูกแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าแค่3คำเองนะดูดีๆนะคะไล่ดูดีๆคำที่8ข้อ8ให้ study มานะลองพิจารณาดูเข้ากดข้อที่เท่าไหร่ค่ะข้อ9 make เข้ากดข้อไหนและสุดท้าย listen เข้ากดข้อไหนค่ะดูให้ดีนะได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ไหมมาดูกันค่ะมาเฉลยกันดีกว่าควรว่านักเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วข้อที่8ลูกข้อที่8ค่ะ

0: study เข้ากดข้อไหนคะ study
1: ข้อ 2
0: เอกดข้ออะไรนะถ้าข้อที่2ต้องลงท้ายด้วย e ใช่ไหมอันนี้ลงท้ายด้วย e ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีข้อที่1เติม ing ได้เลยอย่างงลูกอย่างงนะไปต่อที่ข้อ9ลูกข้อ9เข้ากดข้อเท่าไหร่จ๊ะ
1: ข
0: ้
1: อที
0: ่2ถ้าลงท้ายด้วย e
1: ให
0: ้ตัด e ทิ้งแล้วเติม
1: ing
0: สะกดให้ฟังหน่อยค่ะนักเรียนขา m a k
1: i n g
0: ถูกต้อง m a k i n g and the last word listen เอาละสิลงมีตัวสะกดกี่ตัวเนี่ยอ้าวคำนี้ควันถามค่ะเข้ากดข้อใดจ๊ะเข้ากดข้อใดจ๊ะข้อหนึ่งเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เบิ้ลหรือเปล่า
2: ไม่เบ
0: ิ้
2: ล
0: ทำไมไม่เบิ้ลน่ะ
2: เพราะว่าม
0: ี
2: ตัวสะกด28ต
0: ั
2: วอ
0: ะไรนะคะอะไรนะ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั
2: วสะกด
0: 8
2: ต
0: ั
2: วคร
0: ับ ใจเย็นๆอ่ะโอเคมีตรงท้ายด้วย n ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มีสระกี่ตัว
2: 2
0: ตัวมี i และมีตัว e ฉะนั้นค่ะทำไมได้เลย
1: ใส่ได
0: ้
1: เลย
0: ใช่ยากไหม
2: เลย
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากไปค่ะคำสั่งที่ c คำสั่ง c ค่ะงานนี้ไม่มีการทำเป็นตัวอย่างทำเองแต่มาดูก่อนค่ะคำสั่งสีบอกว่า complete the sentences use the past continuous form of the verbs in decades คือให้นักเรียนนะคะต้องทำอะไรทั้งหมดเลยนักเรียนขาดูลูกทำอะไรคะต้องใส่ทั้ง was และ were หรือ were was หรือ were แล้วเปลี่ยนคำที่อยู่ในวงเล็บอยู่ในรูปของ ing โอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะข้อ11ลูกอ่ะ my father โครงสร้างของมันตามด้วยอะไรคะประธานตามด้วยเอาลืมแล้ว was or were ฉะนั้น my father was or werewas ใช่ไหมคะ was แล้วจึงตามด้วย sit sit สะกดยังไง s i t t i n g ฉะนั้น5ข้อค่ะให้เวลาทำสัก3นาทีค่ะลงมือทำได้เลย

0: ทีนี้นักเรียนคะเรามาดูในส่วนของเฉลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อ11ลูก my father เอกพจน์บุพจน์เป็นเอกพจน์ฉะนั้นใช้ was หรือ were was ถูกต้องแล้วถัดไปค่ะ sit เบิ้ลตัว t และเติม ing ถัดมาค่ะประธานคือใครลูกจิมมี่ใช้ was หรือ were
1: was
0: ค่ะแล้วคำที่ให้มาคือ take ทำไมออก
1: ต
0: ั
1: ด
0: e ทิ้งนะคะแล้วเติม ing ถัดมาข้อที่13ค่ะ two boys was the
1: were
0: were ค่ะ play ทำไมได้เลยเติม ing ได้เลยเป็น playing ถัดมา14ค่ะประธานคือใครลูก
1: I
0: ใช้ was หรือ were
1: was
0: ใช้
1: was
0: ค่ะแล้ว swim ค่ะ
2: เบิ้ลตัวสะกดแล้วใส่ ing ค
0: ่
2: ะ
0: เบิ้ลตัวสะกดก็คือตัว m แล้วจึงเติม ing ข้อสุดท้ายค่ะ my son ใช้ was หรือ were
1: was
0: ถูกต้องค่ะ do
2: ใส่
0: ing เติม ing ได้เลยโอเคไหมคะทีทุกคนเปิดหน้าถัดไปค่ะนักเรียนค่ะการบ้านค่ะ homework นักเรียนดูค่ะนักเรียนคะวางปากกาลูกผู้คนวางปากกานะคะนักเรียนต้นทางปลายทางวางปากกาก่อนนะคะ put down your pens please วางค่ะ stop doing everything stop doing อย่าเพิ่งทำอะไรนะคะมาดูก่อนค่ะใบงานที่3ค่ะมอบหมายทำเป็นการบ้านงานของหนูนะคะคือ unscramble the words ค่ะต้องมีการเรียงใหม่ค่ะใบงานของหนูนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ข้อที่1สังเกตเห็นไหมคะว่าเขาจะให้ he the plants จุด full stop wash watering มานั่นแสดงว่ามันเรียงถูกหรือยังลูกยังหนูจะต้องไปเรียงให้ถูกตามโครงสร้างถ้าถูกตามโครงสร้างอะไรมาก่อนคะ
1: he
0: มาก่อนค่ะตามด้วย he was watering the plants แค่นี้เองจากนั้นหนูก็ไปนำไปใส่ลงในใบงานให้เรียบร้อยเป็น he was watering the plants นักเรียนอย่าลืมจุด full stop เอาไปด้วยนะคะคือลำดับที่เท่าไหร่ลูกลำดับที่5นะคะจุด full stop นะโอเคไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ทำได
0: ้ทำได้นะจากนั้นค่ะนักเรียนขาในช่องว่างสี่เหลี่ยมข้างๆค่ะทำอะไรลูก
1: เอ
0: าอะไรมาเติมตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพค่ะ he was watering the plants ตรงกับเหตุการณ์ไหนลูกตัวอักษรใดในเป็นงานของหนูภาพสี่ถูกต้องค่ะหนูก็นำภาพนั้นมาใส่ได้เลยอีก4ข้อทำได้ไหมจ๊ะ
1: ได้
0: ทำได้ไหม
1: ได
0: ้โอเคฉะนั้นมอบหมายเป็นการบ้านนะคะทบทวนกิจกรรมอีก1รอบค่ะนักเรียนนะคะทำใบงานที่3โดยให้เรียงคำเป็นประโยคนะคะและอย่าลืมจับคู่กับรูปภาพด้วยนะคะฝากคุณครู

0: ายทางนะคะอธิบายคำสั่งในใบงานที่3ให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ประโยคในใบงานของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่ะนี่ก็คือการบ้านค่ะทีนี้มาในส่วนของสรุปค่ะนักเรียนค่ะ close your workbook close please close please okay and look on the screen past continuous tense ค่ะโครงสร้าง subject ตามด้วย was หรือverb เติม ing สุดท้ายคือ past time expression ให้ภาพนี้มาค่ะแต่งประโยคให้หน่อยควรระบุเวลาให้แล้ว yesterday evening ใครก่อนประธาน
1: we
0: ได้
1: day
0: ได้ควรให้ day were กิจกรรมทำอะไรคะเล่นฟุตบอล
1: play
0: ฟุตบอล
1: playing
0: football โอเคไหมคะ they were playing football ถัดมาภาพนี้ลูกให้ last night มากิจกรรมนี้ทำอะไรก่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษว่าไง do homework โอเคแต่งประโยคค่ะคนนี้ให้อะไรมา
1: he
0: was
1: doing
0: his homework and the last pictureh
1: e was watering
0: the plants okay in home economic last week วิชาอะไรอีกแล้ว home economic โอเคได้ไหมลูก
2: ได้
0: เนาะฉะนั้นฝากค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่เรื่องนี้ค่ะ thanks in my classroom oneควรว่าได้แน่นอนนะคะสิ่งต้องเตรียมค่ะฝั่งครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานที่4ค่ะเรื่อง things in my classroom and ใบงานที่5ค่ะเรื่อง matching ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
3: class ready
4: Thank you
0: see you again next time

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบ

0: การสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรพอเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6

ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
1: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
1: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรน่ะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
1: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อก็ไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
0: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวไปดูทีสิ
0: ฮะ
5: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทูลความบัดเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ

0: ติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
1: รีบไปกันเถอะ
2: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นแม่นะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับสบายดีไหมครับ
1: สบายดี
2: วันนี้สบายดีนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ชื่อเรื่องมีอยู่ว่าสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมาในวันนี้เราจะมาดูสิทธิของผู้ใช้แรงงานกันบ้างครับว่าเขาจะมีสิทธิ์อะไรบ้างจะคล้ายกับผู้บริโภคหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับประสงค์ก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยได้แล้วก็ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเกี่ยวกับอาชีพกันก่อนครับโดยครูจะมีภาพอาชีพอยู่5ภาพแล้วให้พวกเราช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นอาชีพอะไรไม่ยากใช่ไหมครับแต่ความยากของครูก็คือครูจะให้พวกเราเปิดได้แค่2หมายเลขเท่านั้นเปิดจิ๊กซอได้แค่2หมายเลขแล้วก็ทายว่าอาชีพที่อยู่ด้านหลังจิ๊กซอเป็นอาชีพใดกลุ่มไหนที่ทายได้ถูกมากที่สุดจะได้รับคะแนนพิเศษจากครูไปครับให้พวกเราหยิบเศษกระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียน1ถึง5แล้วก็ทายว่าอาชีพด้านหลังเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันทีละข้อเปิดได้แค่2แผ่นป้ายนะครับนักเรียน

ในกลุ่มปรึกษากันถ้าพร้อมแล้วเรามาทายอาชีพในภาพแรกกันเลยครับนักเรียนปลายทางครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับอ่ะหมายเลขแรกหมายเลขอะไรดีครับเพื่อนบอกว่าหมายเลข8นะครับเปิดได้แค่2แผ่นป้ายเท่านั้นปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่ม

0: เลข9ก็แล้วกันเสียงหมายเลข9ส่วนใหญ่เขียนเลยเขียนแล้วก็เดี๋ยวครูจะเฉลยอาชีพในภาพนั่นก็คือคุณครูนั่นเองถูกต้องเก่งมากกลุ่มไหนตอบคุณครูได้1คะแนนครับตอบกันถูกหมดทุกกลุ่มใช่ไหมครับถูกต้องเก่งมากต่อไปภาพที่2พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพที่2กันเลยหมายเลขอะไรดีครับ8เป็นเลขอะไรนะ
1: 8
0: หมายเลข8อีกแล้วปรึกษากันในกลุ่มไม่ต้องให้เพื่อนได้ยินอีกหมายเลขหนึ่งหมายเลข9เรามาเฉลยเลยดูเฉลยนะครับนี่คืออาชีพอะไรคุณหมอรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคุณหมอโอเคครับเพราะว่านักเรียนเห็นสายตรวจหรือว่าหูฟังหมอใช่ไหมครับต่อไปภาพที่3พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพที่3กันเลยมันเลข8อีกแล้วเหรอหมายเลข8นะครับอีก1แผ่นป้ายเปิดไหมฮะ13นะครับลองคิดดูว่าเห็นอะไร

0: หมดเวลาแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นอาชีพอะไรครับทำไมคิดว่าเป็นวิศวะเห็นอะไรนะกระดาษอาชีพอื่นถือกระดาษก็ได้ทำไมต้องคิดว่าวิศวะเรามาเฉลยกันเลยว่าวิศวะหรือเปล่าถูกต้องเก่งมากอาชีพวิศวกรนั่นเองต่อไปภาพที่สี่ภาพที่สี่หมายเลข8นะหมายเลข8เสียงดังมากหมายเลข8อะไรทายได้ไหมเอาอะไรดีเจ็ดนะเจ็ดเสียงดังมากเจ็ดอยู่ไหนแสดงว่าทายได้แม่นมากนี่ถ้าเปิดหมายเลขฝั่งนี้ก็อาจจะตอบยากเลย
1: ตอบไม่ได้เลย
0: หมดเวลาแล้วอาชีพนี้นักเรียนคิดว่าอาชีพอะไรเพราะว่าเห็นอะไรเห็นหมวกเรามาดูเฉลยกันว่าใช่พยาบาลหรือเปล่าถูกต้องครับเก่งมากอาชีพนี้คืออาชีพพยาบาลนั่นเองตอนนี้พวกเราได้กี่คะแนนกันแล้วกลุ่มไหนได้4คะแนนบ้างโอ้ทุกกลุ่มได้4คะแนนหมดเลยเราจะมาตัดสินกันในภาพสุดท้ายว่ากลุ่มไหนจะชนะ

หรือว่าอาจจะตอบถูกหมดทุกกลุ่มก็ได้หมายเลขอะไรดีแปดแปดใช่ไหมแปดก่อนนะต่อไปหมายเลขอะไรดีเจ็ดหมดเวลาแล้วตอนนี้ภาพสุดท้ายน่าจะเป็นภาพตัดสินพวกเราคิดว่าอาชีพอะไรฮะใครคิดว่าเชฟยกมือกลุ่มไหนคิดว่าเชฟมาดูเฉลยกันว่าจะเป็นเชฟหรือว่านักดับเพลิงเชฟนั่นเองภาพนี้เฉลยก็คือเชฟกลุ่มไหนตอบเชฟบ้างโอ้ชนะประมาณ3กลุ่มโอเคต่อไปเข้าสู่คำถามของครูอาชีพในฝันของนักเรียนมีอาชีพใดบ้างเพราะเหตุใดครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรเพราะว่าอะไรครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆอาชีพในฝันของฉันแล้วก็เพราะเหตุใดถึงอยากเป็นสิ่งนั้นครูขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2
1: อยากเป็นครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูใช่ไหมครับเพราะเหตุใดครับ
1: เพราะว่าอยากสอนนักเรียนค่ะ
0: เพราะอยากสอนนักเรียนให้มีความรู้นะครับโอเคครับเก่งมากเลยครับนี่นะครับก็คืออาชีพ1ของเพื่อนๆในห้องครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายกันเลยว่าผู้ใช้แรงงานคืออะไรก็คือผู้ที่ตกลงทำงานให้กับนายจ้างโดยได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งในการทำงานผู้ใช้แรงงานนะครับจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานไทยครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยว่าเขาจะมีสิทธิอะไรบ้างจะคล้ายกับสิทธิของผู้บริโภคหรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับสิทธิของผู้ใช้แรงงานข้อที่1 นะครับก็คือเวลาทำงานครับก็คือนายจ้างนะครับจะกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วันครับก็คือ1วันเนี่ยต้องทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมงครับ
2: 8
0: ชั่วโมงสมมุติว่าเข้างาน8โมงก็จะต้องออกจากงานกี่โมงครับ8โมงเช้าประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมครับทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็วันหยุดสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า1วันต่อไปนะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมว่าทำไมวันหยุดมักจะต้องเป็นวัน
2: อาท
0: ิตย์นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับวันหยุดพูดถึงวันหยุดมักจะนึกถึงวันอาทิตย์เพราะว่าจะเกี่ยวกับตำนานการสร้างโลกของศาสนาคริสต์ที่บอกว่าวันที่7นะครับตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่พระเจ้าทรงหยุดงานก็เราก็รับอิทธิพลความเชื่อของฝรั่งมาก็เลยหยุดวันอาทิตย์ในวันทำงานต่อไปครับข้อที่2ค่าจ้างค่าจ้างนะครับก็คือลูกจ้างนะครับมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างที่ตกลงกับนายจ้างหรือว่าไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดยังจำได้ไหมครับว่าแรงงานขั้นต่ำของไทยปัจจุบันอยู่ที่กี่บาทเนื้อหานี้ครูเคยบอกไปแล้วกี่บาทครับ

0: จำได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันของประเทศไทยปีพุทธศักราช2567อยู่ที่กี่บาทแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันจำได้ไหมครับว่าจังหวัดไหนค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดจำได้ไหมครับอันดับที่1สูงสุดก็คือไม่ต่ำกว่า370นั่นก็คือภูเก็ตนั่นเองแล้วก็อันดับที่2นะครับก็คือ363บาทก็คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครครับก็คือจังหวัดปริมณฑลนั่นเองแล้วก็รองลงมานะครับ361บาทก็พวกชลบุรีแล้วก็ระยอง2จังหวัดนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวค่าแรงก็เลยสูงหน่อยต่อไปนะครับข้อที่3เวลาพักก็คือให้นายจ้างนะครับจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนในวันทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงครูสมมุติว่าเข้างาน 8:00 น.เลิก 4:00 น.ใช่ไหมครับต้องมีเวลาพักให้ลูกจ้างวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงอาจจะพักตอนเที่ยง11:00 น.ถึงเที่ยงหรือว่าเที่ยงถึงบ่ายก็ได้แล้วแต่นายจ้างจัดหรือว่าถ้าเป็นงานที่ไม่สามารถปิดร้านได้ก็อาจจะทยอยกันไปพักอาจจะพัก 10:00 น.ถึง 11:00 น.หรือว่า 12:00 น.ถึง 14:00 น.ก็ได้นี่นะครับเวลาพักแล้วก็ต่อไปครับ4วันหยุดก็คือให้นายจ้างนะครับประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันวันหยุดตามประเพณีนะครับก็มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นวันหยุดปฏิทินวันหยุดพ.ศ. 2567นะครับก็คือวันที่1วันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันที่24กุมภาก็จะเป็นวันมาฆบูชา13เมษาก็จะเป็นวันสงกรานต์พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดไม่น้อยกว่า13วันต่อไปนะครับข้อที่5การทำงานล่วงเวลาในกรณีที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานนายจ้างนะครับก็อาจจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยมีอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นครับเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าเวลาทำงานต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงต่อวันสมมุติว่าเข้างาน8โมงก็ต้องเลิก4โมงเย็นแต่ว่างานบางงานเนี่ยถ้าหยุดงานเลย4โมงเย็นออกจากงานเลยก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียต่องานหรือว่านายจ้างรับส่งออเดอร์ไม่ทันหรือว่าของจะเสียหายต้องเร่งทำก็สามารถทำงานล่วงเวลาได้ที่เขาพูดกันคำว่าอะไรนะทำ OT นั่นเอง OT เป็นคำย่อของภาษาอังกฤษนักเรียนทราบไหมครับว่าย่อมาจากคำว่าอะไร O ย่อมาจากคำว่า over T ก็ย่อมาจากคำว่า time ก็คือการทำงานล่วงเวลานั่นเอง over time อย่างเช่นนะครับในวันทำงานปกติค่าจ้าง1ชั่วโมงนะครับถ้าทำ OT ต้องไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าหรือว่าถ้าทำ OT ในวันหยุดอัตราค่าจ้าง1ชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า3เท่าครับนี่นะครับก็เป็นอัตรา OTที่กฎหมายได้กำหนดไว้ต่อไปครับข้อที่6เงินทดแทนนายจ้างนะครับจะต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าตายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างซึ่งเกิดจากการทำงานให้กับนายจ้างครับคุณสมมุติว่าแรงงานก่อสร้างใช่ไหมครับทำงานบนนั่งร้านที่สูงถ้าลูกจ้างตกจากนั่งร้านระหว่างที่ทำงานก่อสร้างคือเกิดอุบัติเหตุนายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยอันนี้กฎหมายกำหนดว่าต้องรับผิดชอบหรือว่าลูกจ้างอาจจะเสียชีวิตเลยนายจ้างก็ต้องเสียค่าทำศพแล้วก็เงินชดเชยต่างๆก็ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างด้วยต่อไปนะครับข้อที่7การใช้แรงงานเด็กห้ามไม่ให้นายจ้างนะครับรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างตอนนี้พวกเราสามารถทำงานในระบบได้ยังใช่ไหมครับเพราะว่าอายุเท่าไหร่12ปีใช่ไหมครับ อันนี้นะครับห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างแสดงว่า15ปีบริบูรณ์คือม.ไหน
1: ม
0: .3ก็คือสมมติถ้าจะทำงานในระบบนะครับจะต้องขึ้นม.4ใช่ไหมครับถึงจะสามารถสมัครงานได้แต่ว่างานส่วนใหญ่ที่ครูเห็นสมัครสามารถจะรับไม่ต่ำกว่า18ปี18ปีนี่คือม.ไหนครับ
1: ม
0: .6นั่นเองงาน 7-11 สามารถก็จะต่ำไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ต่อไปนะครับรู้หรือไม่ว่ามีกฎหมายแรงงานห้ามมิให้นายจ้างใช้ลูกจ้างหญิงทำงานเหล่านี้ก็คือถ้าเป็นงานเหล่านี้นะครับนายจ้างจะไปจ้างลูกจ้างผู้หญิงไม่ได้เพราะว่ามีความเสี่ยงก็อย่างเช่นงานเหมืองแร่งานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดินนายจ้างจะไปจ้างผู้หญิงให้ทำงานนี้ไม่ได้หรือว่างานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดิน10เมตรขึ้นไปก็ไม่สามารถจ้างแรงงานผู้หญิงได้ต่อไปนะครับงานผลิตหรือว่าขนส่งวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุ Wi-Fi ผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือว่างานอื่นๆที่กำหนดในกฎกระทรวงครับต่อไปนะครับข้อที่8การลาให้ลูกจ้างนะครับมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานต่อไปนะครับข้อที่8การลาคลอดลูกจ้างหญิงมีครรภ์นะครับสามารถลาเพื่อการคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน90วันครับก็คือประมาณกี่เดือน
1: 3เดือน
0: ประมาณ3เดือนก็คือสมมติว่าเราท้องแล้วก็อาจจะคลอดวันที่1มีกำหนดการคลอดวันที่1มกราวันปีใหม่เลยแสดงว่านับตั้งแต่วันที่1มกราเนี่ยลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้ไม่เกิน90วันก็คือประมาณ3เดือนนั่นเองก็คืออาจจะมาทำงานในช่วงเดือนอะไรมกรากุมภามีนาประมาณเมษาใช่ไหมครับครูสอบถามหน่อยว่าระหว่างที่ลูกจ้างหญิงลาคลอดในช่วงเวลา90วันเขาจะได้รับเงินค่าจ้างไหมครับ
1: ได้รับ
0: นักเรียนคิดว่าเขาจะได้รับเงินค่าจ้างไหมใครคิดว่าได้ยกมือโอ้ยกมือเต็มเลยเอามือลงครับใครคิดว่าเขาจะไม่รับเงินเดือนเมื่อกี้มีเสียงนะไม่ได้โอเคครับกรณีที่ลูกจ้างหญิงลาคลอดไม่เกิน90วันเขาได้รับเงินเดือนเหมือนตอนทำงานเลยครับอันนี้กฎหมายคุ้มครองถ้าสมมติเขาไปลาคลอด3เดือนแล้วเขาไม่ได้รับเงินเดือนเขาจะมีเงินที่ไหนเลี้ยงดูใช่ไหมเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นก็จะได้รับเงินเสมือนตอนทำงานครับต่อไปนะครับข้อที่9ค่าชดเชยลูกจ้างนะครับมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหากนายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดก็อย่างเช่นโรงงานประกาศปิดตัวด่วนอันนี้ลูกจ้างผิดไหม
1: ไม
0: ่ลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนายจ้างจะต้องจ่ายด้วยอย่างเช่นลูกจ้างคนนั้นได้ทำงานมาแล้วครบ120วัน120วันคือไม่ประมาณกี่เดือน
1: 4เดือน
0: ประมาณ4เดือนใช่ไหมครับก็จะได้รับค่าชดเชย30วันก็คือเขาจะได้รับเงินเดือนอีกต่ออีกประมาณ1เดือนนั่นเองหรือว่าทำงานครบ6ปีแต่ว่าไม่เกิน10ปีจะได้รับค่าชดเชย240วันประมาณกี่เดือน
1: 8เด
0: ือ
1: น
0: 8เดือนเหรอใช่เปล่า
1: 8เดือนครับ
0: ประมาณ8เดือนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนต่อเนื่องอีก8เดือนอันนี้คือค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ้างหรือว่าลูกจ้างนะครับทำงานครบ20ปีขึ้นไปแต่ว่ารุ่งขึ้นบริษัทประกาศว่าปิดตัวกระทันหันลูกจ้างคนนั้นก็จะได้รับค่าชดเชยต่ออีกกี่วันครับ400วัน400วันคือกี่เดือนครับประมาณ10ประมาณ13เดือนก็คือ1ปีกว่าๆใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างถ้าลูกจ้างไม่ได้ผิดครับทำไมกฎหมายต้องใช้คำว่าวันด้วยเพราะอะไรแทนที่จะบอกว่า1เดือน2เดือน3เดือนแต่ใช้คำว่าวันแทน 90วัน30วัน120วันเพราะอะไรครับเคยสงสัยไหมครับ

0: ะเป็นเงินรายวัน
1: เพราะอะไรเอ่ยเพราะคำว่าเพราะเดือนแต่ละเดือนจะมีวันที่ไม่เท่ากันบางเดือนมี28วันบางเดือนมี29บางเดือนมี30บางเดือนมี31ดังนั้นถ้าใช้คำว่าเป็นเดือนมันก็จะไม่เสถียรใช่ไหมครับเพราะว่าเดือนหนึ่งไม่รู้ว่ากี่วันดังนั้นใช้เป็นวันเลยก็จะทำให้เข้าใจตรงกันง่ายกว่าต่อไปนะครับคำถามชวนคิดของครูเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยก็เข้าสู่คำถามถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานไทยจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใช้แรงงานครับเดี๋ยวให้พวกเราปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มสักครู่นึงแล้วก็มาตอบคุณครูครับ

0: หลังจากได้ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วตอบได้ไหมครับว่าถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใช้แรงงานไทยขอตัวแทน1คนครับครับสามารถตอบได้เลยครับลูกจ้างอาจจะโดนอะไรครับ
1: ลูกจ้างอาจจะโดนเอาเปรียบจากนายจ้างค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับถูกต้องครับนักเรียนถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานลูกจ้างก็อาจจะโดนนายจ้างเอาเปรียบได้ก็อย่างเช่นลูกจ้างผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็จะไปคลอดซึ่งการลาคลอดเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนายจ้างก็อาจจะเลิกจ้างได้บอกว่าคุณคลอดฉันไม่จ้างคุณต่อแล้วซึ่งถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นก็เลยต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานด้วยหรือว่าลูกจ้างเข้างาน8โมงเลิก6โมงเย็นแต่นายจ้างบอกว่าขอให้ทำต่ออีก2ชั่วโมงได้ไหมแต่ว่าฉันไม่ได้จ่ายตังค์ให้คุณนะถ้าไม่มีกฎหมายออกมาคุ้มครองแบบนี้ลูกจ้างจะเสียเปรียบไหมครับ
2: เส
0: ีย
2: เปร
0: ีย
2: บ
0: เสียเปรียบดังนั้นก็เลยต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานนั่นเองครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งหน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ครับเคยทราบไหมครับข้อนี้ก็คือกระทรวงแรงงานนั่นเองครับซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสิทธิของผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันครับต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้พวกเรานะครับพิจารณาสถานการณ์ว่าบุคคลต่อไปนี้นะครับได้รับการคุ้มครองตามสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยหรือไม่โดยทำเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะครับแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็2ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือใบงานของสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยให้พวกเราเปิดใบงานแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนตอบกันครบหมดทุกข้อไหมครับ
1: ครบคร
0: ับครบนะครับ10ข้อไม่ยากเลยให้พวกเราอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าถูกหรือว่าผิดตามกฎหมายสิทธิผู้ใช้แรงงานนักเรียนถามมาด้านหน้าได้เลยครับ
1: คร
0: ับ เรามาดูข้อแรกกันข้อที่1บอกว่าบริษัทประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันข้อนี้ถูกต้องหรือว่าผิดตามกฎหมายสิทธิผู้ใช้แรงงานครับ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องใครตอบถูกสามารถติ๊กถูกได้เลยต่อไปนะครับข้อที่2บริษัทสยามก่อสร้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่เกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงาน
1: ข้อน
0: ี้
1: ถ
0: ู
1: กหร
0: ือ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ข้อนี้ถูกต้องครับต่อไปข้อที่3นะครับร้านทอยช็อปกำหนดให้พนักงานทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็วันหยุด1วันต่อสัปดาห์ข้อนี้ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องครับก็คือวันหยุดไม่น้อยกว่า1วันต่อสัปดาห์ต่อไปข้อที่4นะครับร้าน IT ช็อปให้เวลาพักผ่อนของพนักงานไว้ในวันทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงถูกหรือผิดครับถูกต้องก็คือต้องพักไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อกันด้วยต่อไปข้อที่5โรงงานเย็บผ้าให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ข้อนี้ถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดเพราะว่าการทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT ต้องมีค่าตอบแทนด้วยต่อไปข้อที่6นะครับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีคือสิทธิข้อหนึ่งของสิทธิผู้ใช้แรงงานข้อนี้ลูกจ้างไม่ต้องเสียภาษีกำหนดไว้เลยผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าแรงงานทุกคนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีครับเพราะว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียอะไรครับ
1: ภาษ
0: ีต่อไปครับข้อที่7ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์นึงไม่เกิน60วันถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดเพราะว่าครรภ์นึงต้องลาได้ไม่เกินกี่วัน
1: 90
0: วันต่อไปข้อที่8นะครับร้านอาหารกอบัวรับเด็กชายจริงใจซึ่งอายุต่ำกว่า14ปีเป็นพนักงานร้านได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้จะผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กต่อไปข้อที่9ร้านอาหารชาวทะเลให้ลูกจ้างทำงานทั้งวันโดยไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาหยุดพักให้เลยไม่มีเวลาเบรกให้เลยจะถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: เพราะว่าวันหนึ่งต้องมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
1: 1
0: ชั่วโมงต่อไปข้อที่10นะครับบริษัทไทยรุ่งให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อดำเนินกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานถูกหรือผิดครับ
1: ถ
0: ูกต้องนี่นะครับแบบทดสอบใบงานทั้ง10ข้อถูกทั้ง10ข้อไหมครับ
1: ถ
0: ูกทั้ง10ข้อใครตอบถูกทั้ง10ข้อปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับนักเรียนปลายทางแล้วครับทำได้ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาฝึกสมองประลองปัญญาอีกสักหนึ่งข้อแบบง่ายๆคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานนักเรียนหันมาดูด้วยครับนั่งตัวตรงกอไก่อ่านพร้อมกัน
1: ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาล
0: ขอไข
1: ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
0: ขอควาย
1: ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม
0: งองงู
1: ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมจากนายจ้าง
0: ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับ
1: ข
0: อไข่นั่นเองได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าการเสียภาษีนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียครับ ต่อไปนะครับก็มาถึงขั้นสรุปของเราแล้วนะครับสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนะครับอันดับ1เวลาทำงานวันหนึ่งนะครับก็ต้องไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็มีเวลาหยุดให้ด้วยติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อไป2ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ต่อมา3เวลาพักที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ต้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อ1วันครับแล้วก็4วันหยุดก็ต้องมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันครับ5การทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT ก็ต้องมีเงินชดเชยให้นะครับต่อไปข้อที่6เงินทดแทนกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตระหว่างที่ทำงานนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินทดแทนให้ต่อไปข้อที่7นะครับการใช้แรงงานเด็กก็ห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่าอายุกี่ปีครับ15ปีบริบูรณ์ข้อที่8การลาก็สามารถลาป่วยแล้วก็ลากิจได้ต่อไปข้อที่9นะครับค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างโดนเลิกจ้างโดยกระทันหันโดยไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามประสบการณ์ในการทำงานครับนี่นะครับก็คือสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับเดี๋ยวเรามาทำแบบประเมินตนเองกันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับได้จบหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2แล้วก็คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างนะครับก่อนที่จะไปพักเที่ยงก็สามารถทำแบบประเมินตนเองได้นะครับว่าฉันเข้าใจสิ่งใดฉันยังไม่เข้าใจสิ่งใดบอกให้กับคุณครูได้รับรู้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในหน่วยใหม่ก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นครับเราจะเจอกันในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์ครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เล็กไอ้เล็ก
2: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
4: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันบุญไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมันบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: สามัญนิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพประกอบไปใช่ไหมครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของภาพประกอบเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ครูวัดก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนต้นทางมาฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะครับซึ่งครูวัดหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะสามารถทําผลงานได้สวยเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างผลงานชิ้นแรกนะครับของนักเรียนต้นทางคนไหนยกมือได้ครับของอิงฟ้าใช่ไหมครับสวยงามมากนะครับเป็นการวาดภาพโดยการใช้เทคนิคสีไม้นะครับประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์นะครับเรื่องราวที่ครูวัดได้อ่านแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างของเพื่อนอีกนะครับอันนี้ของพอร์ตใช่ไหมครับของพอร์ตก็วาดภาพได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คือต้องมีการระบายสีให้มีความเข้มหรือว่ามีน้ำหนักสีมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องราวที่เขียนมาก็เขียนได้เหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์มากครับอีกหนึ่งคนนะครับของใครครับของชาลิสานะครับวาดภาพได้สวยงามเช่นเดียวกันแต่ว่ายังขาดภาพพื้นหลังไปนะครับอาจจะเอาสีไม้มาระบายเป็นน้ำทะเลหรือว่าพื้นทรายนะครับส่วนเรื่องที่เขียนมาก็เขียนได้สร้างสรรค์นะครับและคนสุดท้ายนะครับของชูก้าใช่ไหมครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้ให้เห็นความคืบหน้าแล้วครั้งที่แล้วเรายังระบายสีไม่เสร็จใช่ไหมครับวันนี้ระบายสีเสร็จแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับปรบมือกับเพื่อนๆครับนอกจากที่ครูวัดยกตัวอย่างมาแล้วนะครับยังมีของนักเรียนคนอื่นๆอีกหลายคนเลยนะครับสวยงามไม่แพ้กันครูวัดหวังว่านักเรียนปลายทางก็มีผลงานสวยงามแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับนอกจากเราจะรู้จักการทำภาพประกอบนิทานแล้วเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทำแผนภาพและแผนพังกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ความรู้เดิมตอนป.5ด้วยนะครับในเรื่องของป.5ที่เราเคยเรียนอาจจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทัศนศิลป์ท้องถิ่นไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะใช้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำแผนภาพและความรู้เดิมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับมารวมกันชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือแผนภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วมาที่กิจกรรมแรกนะครับมาดูกันว่าครูวัดเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้พวกเราร่วมกันทำนะครับของดีนะครับท้องถิ่นบ้านฉันนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
2: ประจวบค
1: ี
2: ร
1: ี
2: ข
1: ันธ์อำเภออะไรครับอำเภอหัวหินเด็กๆคิดว่าอำเภอหัวหินมีของดีอะไรบ้างครับ
3: สับปะรด
1: อะไรลูก
3: สับปะรด
1: สับปะรดอะไรอีกครับ
3: หอย
1: ยกมือตอบดีกว่าใช้ไมค์ตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินครับหัวหินมีอะไรเป็นของขึ้นชื่อลูกชูก้าก็ได้ลูก
4: สับปะรดค่ะ
1: สับปะรดนะครับเก่งมากนะครับคนอื่นมีความคิดเห็นอื่นๆไหมครับนอกจากสับปะรดมีอะไรอีกสถานที่อะไรเอ่ยที่ขึ้นชื่อของหัวหินมีอะไรครับทะเลนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับบ้านของนักเรียนท้องถิ่นของนักเรียนมีของดีอะไรบ้างครับสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางนะครับครูอาเชื่อว่าทุกท้องถิ่นในพื้นที่ประเทศไทยมีของดีทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นอาหารวัฒนธรรม

0: ธรรมศิลปะหรือประเพณีก็ได้นะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับทุกครั้งที่ครูอาร์ตบอกเรานะครับว่าวันนี้เราจะได้เรียนอะไรกันบ้างวันนี้ครูอาร์ตจะให้พวกเราลองตอบคำถามดีกว่าว่าวันนี้เราอยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับถามกลุ่มที่5ดีกว่ากลุ่มที่5วันนี้อยากเรียนเรื่องอะไรลูกเกี่ยวกับแผนภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นจุดประสงค์ของเราวันนี้เราอยากเรียนอะไรบ้าง
1: ศิลปะท้องถิ่นค่ะอ
0: ยากเรียนเรื่องศิลปะท้องถิ่นอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะสอนเรื่องศิลปะท้องถิ่นด้วยนะครับอย่างแรกที่นักเรียนจะได้รู้คือรู้จักผลงานทัศนศิลป์หรือว่าศิลปะท้องถิ่นทั้ง4ภาคนะครับอย่างที่2คือได้รู้จักการเขียนแผนภาพและแผนผังนะครับและอย่างสุดท้ายคือรู้จักการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะครับท่องเที่ยวท้องถิ่นแดนไทยเดี๋ยวครูอาจะพาพวกเราไปเที่ยวกันจะไปเที่ยวไหมครับพร้อมเดินทางยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูอาจะพาไปเที่ยวในทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับเด็กๆ เคยไปเที่ยวกันใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะไปเที่ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับรู้จักแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมลูกประเทศไทยถ้าเราแบ่งตามภูมิภาคนะครับแบ่งตามวัฒนธรรมประเพณีจะได้ทั้งหมด4ภาคนะครับอันได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหมครับไหนใครมีญาติพี่น้องอยู่ภาคเหนือบ้างครับต้นทางมีไหมลูกไหนใครเคยไปภาคเหนือบ้างดีกว่าแซมเคยไปแล้วหลายคนเคยไปใช่ไหมครับถ้านักเรียนที่อยู่ภาคเหนือน่าจะคุ้นเคยกับภูมิภาคของตนเองนะครับตอนบนของประเทศไทยนะครับจะมีภูเขาสลับซับซ้อนกันมากมายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้พืชพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าภาคเหนือของประเทศไทยติดกับประเทศอะไรลูก
3: จีน
0: ติดกับจีนติดเลยหรอติดเลยไหมสหภาพเมียนมานะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็ด้านซ้ายติดกับประเทศ
3: ลา
0: วนะครับภาคเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือสหภาพเมียนมาและประเทศลาวนะครับดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆก็อาจจะได้จาก2ประเทศนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของภาคเหนือคืออุดมสมบูรณ์มากๆนะครับดังนั้นงานศิลปะหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็จะเกี่ยวข้องและผูกพันกับธรรมชาติด้วยนะครับเด็กๆเคยไปภาคเหนือแล้วเคยรับประทานอาหารของภาคเหนือไหมครับ
3: เคยคร
0: ับยกตัวอย่างได้ไหมครับข้าวซอยมีอะไรอีกครับแคบหมูเด็กๆรู้จักแกงฮังเลไหมครับเคยได้ยินชื่อไหมลูกนักเรียนภาคเหนือน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช่ไหมครับมีแกงฮังเลนะครับมีวัฒนธรรมต่างๆประเพณีแล้วก็เชื้อชาติหลากหลายมากๆเลยนะครับภาคเหนือเสร็จแล้วเรามาดูที่ภาคกลางกันนะครับไล่มาจากภาคเหนือมาภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มนะครับเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยนะครับน้ำจะขังได้บ่อยครั้งมากนะครับบางทีอาจจะมีน้ำท่วมบ่อยครั้งด้วยนะครับดังนั้นผู้คนหรือว่าประชาชนที่อยู่ในภาคกลางนะครับจะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำเป็นหลักนะครับมีการเดินทางค้าขายนะครับผ่านสายน้ำนะครับในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็มีการทำอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นศิลปะวัฒนธรรมก็จะผูกโยงเกี่ยวกับสายน้ำนะครับแม่น้ำที่เป็นสายหลักของภาคกลางคือแม่น้ำอะไรลูกเจ้าพญาเก่งมากนะครับต่อมาเป็นภาคอีสานนะครับไปอีสานบ้านเฮานะครับใครมีญาติพี่น้องอยู่ภาคอีสานบ้างลูกเคยไปใช่ไหมครับภาคอีสานเป็นที่ราบสูงนะครับสูงจากภาคกลางขึ้นมานะครับเป็นที่ราบเรียบสูงด้วยนะครับมีแหล่งน้ำสองแหล่งใหญ่ๆก็คือตอนบนของภาคอีสานนะครับเรียกว่าแอ่งสกลนครนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างของภาคอีสานก็คือแอ่งโคราชนะครับติดกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคล้ายๆกับภาคเหนือเลยนะครับติดกับประเทศอะไรลูกภาคอีสานลาวและ
3: กัมพูชาก
0: ัมพูชาเก่งมากนะครับด้านที่ติดกับประเทศลาวนะครับก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมต่างๆแล้วก็อีสานตอนล่างอีสานใต้ก็ติดกับประเทศกัมพูชาก็จะมีปราสาทหินต่างๆมากมายนะครับหลากหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะครับภาคสุดท้ายภาคใต้ใครเคยไปแหล่งใต้บ้างลูกไปเที่ยวภาคใต้ส่วนใหญ่เคยไปนะครับจังหวัดของเราที่อยู่ตอนนี้คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับก็เป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับใครที่ไปภาคใต้ก็ต้องผ่านประจวบอยู่แล้วนะครับภาคใต้ก็ติดกับทะเลสองฝั่งเลยนะครับทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศคือประเทศ
3: มาเลเซ
0: ียนะครับก็จะเกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วยใช่ไหมครับมีวัฒนธรรมต่างๆเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละท้องที่มีงานศิลปะหรือว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรานะครับนักเรียนเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่อันนี้ครูถามเดี๋ยวใช่ไหมลูกทุกคนเคยไปอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นจังหวัดใกล้ๆเราหรือจะเป็นจังหวัดที่อยู่ตามภาคต่างๆนอกเหนือจากภาคกลางนะครับให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวัดที่นักเรียนเคยไปครับว่ามีงานศิลปะใดบ้างครูวัดขอยกตัวอย่างกลุ่มที่เท่าไหร่ดีเอ่ยมีกลุ่มไหนอยากตอบคำถามไหมลูกกลุ่มที่สามแล้วกันอยู่ใกล้ครูวัดแซมเคยไปจังหวัดอะไรมาบ้างลูก
2: เพชรบูรณ์ครับ
0: ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่แซมเคยไปเที่ยวสถานที่อะไรครับ
2: ไปที่เขาค้อครับไปด
0: ู
2: กังหันลมครับ
0: กังหันลมนะครับเขาค้ออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนักเรียนปลายทางที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายแล้วก็สวยงามใช่ไหมแซม
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนครับ

0: นักเรียนยกมือขึ้นแล้วก็ตอบนะครับใครตอบก่อนเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีรางวัลให้ตอนท้ายคาบนะครับให้นักเรียนดูคําใบ้จากครูอาร์ตนะแล้วก็ตอบคําถามครับอ่ะภาพที่1ครับมี3ภาพด้วยกันอ่ะเอามือจับหูดีกว่าจังหวัดอะไรครับอย่างนับให้จังหวัด1ถึง3นะ1 2อย่าเอาใหม่ครับ1 2 3อ่ะเชิญครับยกคนแรกเลยจังหวัดอะไรครับห้ามผิดนะเรามั่นใจมากจังหวัด
1: แม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนเก่งมากครับแม่ฮ่องสอนนั่นเองแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ภาคใดลูกอยู่ที่ภาคเหนือใครเคยไปแม่ฮ่องสอนบ้างลูกยังมีโอกาสไปใช่ไหมครับแม่ฮ่องสอนก็เต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายนะครับมีวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจังหวัดต่อมาจังหวัดต่อมาเมื่อกี้เฉลยแม่ฮ่องสอนนะครับมีสองพยางค์สองพยางค์เอางี้ดีกว่าเรากลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอบไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตขออนุญาตให้กลุ่มอื่นตอบบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้ว2พยางค์นะครับ1 2ยกครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับตอบผิดไม่เป็นไรนะครับจังหวัดอะไรมี2พยางค์จังหวัดอะไรลูกข้าวหอม
2: อ่างทองค
0: ่
2: ะ
0: อ่างทองเก่งมากนะครับเก่งมากอ่างทองอยู่ที่ภาคภาคกลางนะครับอย่างที่ครูอาร์ตบอกไปว่าภาคกลางเต็มไปด้วยแหล่งน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับจังหวัดอ่างทองมีของดีอะไรบ้างลูกรู้จักไหมมีทองอ่างทองเขามีการแสดงเยอะแยะมากมายเลยเช่นลิเกนะครับลิเกก็ที่อ่างทองก็โด่งดังมากๆเลยนะครับจังหวัดต่อมาอันนี้ใบให้มีสระอู่ด้วยรู้แล้วใช่ไหมครับขออนุญาตกลุ่มที่5กลุ่มที่1งดตอบคำถามก่อนนะลูกครูอาร์ตเชื่อว่าเราเก่งอยู่แล้วแต่ให้โอกาสกลุ่มอื่นบ้างนะครับหนึ่งสองยกแซมเอางี้ตอบพร้อมๆกันดีกว่ากลุ่มที่3ตอบพร้อมๆกันลูกตอบว่า
3: บุรีรัมย์
0: ถือไมค์ตอบได้ลูกเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยิน1 2 3
3: บุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ก็อยู่ที่ภาคอะไรเอ่ยภาคอะไรลูกบุรีรัมย์ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าใครเคยไปที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์จะเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอีสานใต้นะครับมีปราสาทหินมากมายเลยนะครับปราสาทหินที่ขึ้นชื่อคือปราสาทหินพนมรุ้งเก่งมากนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลยลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์ของเรานะครับเก่งมากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับและจังหวัดสุดท้ายมี2พยางค์มี2พยางค์ภาพที่1เป็นรูปอะไรลูกภาพที่1เป็นรูปอะไรครับภูเขาภาพที่2เป็นรูปอะไรครับเป็นหางปลาแต่ว่ามีลูกศรชี้กลุ่มที่5รู้ยังครับ
4: ร
0: ู้แล้วแต่ครูอาร์ตไม่ให้ตอบเพราะว่าเราตอบไปแล้วเหลือกลุ่มไหนยังไม่ตอบลูกเหลือกลุ่ม4กับกลุ่ม2แย่งกันตอบนะ1 1 2ยกกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ทราบยังหลูกจังหวัดอะไรครับ2พยางค์ใบ5อยู่ภาคใต
5: ้ภูเก็ตครับ
0: ภูเก็ตเก่งมากใครไปภูเก็ตบ้างลูกภูเก็ตถือเป็นทะเลที่สวยมากๆนะครับที่ประเทศไทยนะครับภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ติดกับแผนที่ประเทศไทยทราบไหมครับเพราะว่าภูเก็ตเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่มากๆนะครับอยู่ภาคใต้ของไทยนะครับเวลาจะเดินทางไปที่ภูเก็ตอาจจะเดินทางไปด้วยเครื่องบินหรือว่ารถถ้าไปรถเราจะผ่านสะพานแห่งหนึ่งนะครับเชื่อมไปนะครับเป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไข่มุกของอันดามันของประเทศไทยเลยนะครับมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายนะครับท่านนักเรียนที่อยู่ภูเก็ตน่าจะทราบดีใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถนําบัตรคำบัตรภาพจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคุณครูปลายทางสามารถหาภาพทัศนศิลป์ต่างๆได้นะครับเด็กต้นทางครับประมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูอาร์ตจะแจกบัตรภาพให้นะครับซึ่งในบัตรภาพจะเป็นรูปภาพงานทัศนศิลป์หรือว่าประเพณีต่างๆของประเทศไทยนะครับคุณครูปลายทางสามารถหารูปภาพได้เองนะครับดาวน์โหลดแล้วก็อาจจะปริ้นให้นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับตอนนี้เด็กๆได้ทุกคนแล้วใช่ไหมลูกแต่ละคนจะได้ภาพไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มเป็น4ภาคด้วยกันนะครับเข้าใจไหมครับมาที่ภาคแรกก่อนไปที่ภาคเหนือก่อนดีกว่าใครคิดว่าตนเองได้บัตรภาพที่เป็นของภาคเหนือเชิญด้านหน้าครับเชิญเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูก

0: ใครคิดว่าตัวเองอยู่ภาคเหนือเจนหน้าครับเร็วครับเร็วผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่เป็นไรสามารถปรึกษากันได้ในกลุ่มนะครับครูวัดขอไมค์ให้เพื่อนตอบดีกว่า
1: ฝนอยู่ภาคใต
0: ้เด็กๆที่สงสัยว่าตัวเองเป็นห่วงภาคไหนนะครับอาจจะปรึกษาในกลุ่มเพื่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวครูวัดจะเฉลยให้ทีหลังนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับพร้อมยังลูกฟังนะโจทย์คือของภาคเหนือใช่ไหมลูกภาคเหนือนะถ้าใครอยู่ภาคเหนือถูกต้องนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรางวัลให้ตอนท้ายคาบนะครับใครผิดไม่เป็นไรนะลูกนะมาที่คนแรกของพอสตอบว่าเป็น
2: ร่มบ่อสร้างครับ
0: เป็นร่มบ่อสร้างถูกต้องนะครับร่มบ่อสร้างนะครับครูอ้นมีชิ้นจริงมาให้ดูด้วยนะครับเด็กๆอยากเห็นชิ้นจริงไหมลูก
3: อยาก
0: ร่มบ่อสร้างนี่นะครับร่มบ่อสร้างร่มบ่อสร้างนะครับถ้าเด็กๆเคยไปที่ภาคเหนือนะครับจะทํามาจากกระดาษสาจริงๆแล้วก็ใช้สีในการเพ้นลวดลายนะครับอันนี้ร่มบ่อสร้างนะครับแซมควอสฝากถือนิดนึงครับของควอสเก่งมากคนที่2ตอบว่าอะไรลูกโบนัส
2: ปลาทะเพียนสาร
0: ปลาทะเพียนสารเป็นของภาคอะไรครับเด็กๆทราบมั้ยครับโบนัสคิดว่าตัวเองตอบถูกมั้ยลูกมั่นใจในตัวเองมั้ยมั่นใจนะครับจริงๆแล้วปลาทะเพียนสารนะครับปัจจุบันเราพบเจอได้ทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ต้นกำเนิดของเขาจริงๆนะครับอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางนะลูกนะเชิญนั่งครับผิดไม่เป็นไรนะลูกนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผ้าบาติกเป็นของภาคอะไรลูกภาคอะไรครับตอบพร้อมกันครับผ้าบาติกเป็นของภาคมั่นใจไหมลูกมั่นใจไหมครับ
2: ไม่ค่อยมั่นใจ
0: ไม่ค่อยมั่นใจนะครับผ้าบาติกเป็นของภาคใต้นะครับปรบมือให้รัตนาลูกยังไม่ถูกนะลูกนะเป็นกำลังใจให้นะครับเทียนพรรษาเคยเห็นเทียนพรรษาไหมลูก
3: ไม่เคย
0: เทียนพรรษาเป็นของภาคอีสานนะครับยังไม่ถูกนะครับชูก้าเซนครับตุงรู้จักตุงไหมลู
3: ก
0: ตุงเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือนะครับตุงแปลว่าธงนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ถูกต้องนะครับอยู่ภาคเหนือเก่งมากครับชาลิสาเอาไปติดไว้ผนังฝั่งขวามือขวาลูกติดไว้ให้เพื่อนเห็นนะครับชามตรากายเคยเห็นไหมลูกเวลาที่เราไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกบางร้านอาจจะใช้ชามแบบนี้ด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าเป็นของภาคไหนลูกภาคเหนือไหมครับ
3: เหนือค่ะ
0: ภาคเหนือจังหวัดลำปางนะครับเก่งมากเลยนะครับไอ้ถูกต้องลูกเอาไปติดไว้ฝั่งขวามือนะครับจิตรกรรมวัดภูมินนะครับอยู่ภาคไหนลูกเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ
3: เคย
0: เห็นใช่ไหมลูกภาพนี้นะครับโด่งดังมากนะครับอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเก่งมากถูกต้องนะครับเอาไปติดไว้ด้านขวามือควาสครับกาแลของภาคอะไรลูกภาคเหนือเก่งมากนะครับและภาพสุดท้ายผ้าไหมมัดหมี่นะครับจริงๆแล้วผ้าไหมมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นไหมมัดหมี่จะอยู่ที่ภาคอีสานนะครับยังไม่ถูกนะลูกนะไม่เป็นไรลูกเก่งมากตอนนี้ภาคเหนือมีคนถูก5คนนะครับเดี๋ยวมาดูภาคต่อไปนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่นักเรียนที่เคยออกมาแล้วนะครับออกมาอีกครั้งได้นะลูกที่ผิดนะเมื่อกี้ครูอาเฉลยไปแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นของภาคกลางเชิญครับด้านหน้าลูกเครื่องถมนะครับปัจจุบันมีอยู่แทบทุกพื้นที่เลยนะครับเพราะว่ามีการส่งออกนะครับแล้วก็สวยงามมากแต่ต้นกําเนิดของเครื่องถมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนครศรีธรรมราชอยู่ที่ภาคใต้ขอเวเชิญนั่งลูกยังไม่ถูกนะครับปลาทะเพียนสารครูอาเฉลยไปแล้วว่าอยู่ภาคกลางเก่งมากครับเอาไปติดไว้ผนังฝั่งนั้นลูกเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีอยู่ภาค
3: กลาง
0: เก่งมากเชิญติดได้เลยลูกแล้วก็องค์มังกรอยู่ที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีอยู่ภาค
3: กลาง
0: ถูกต้องนะครับติดได้เลยครับเก่งมากนะครับคนที่ผิดไม่เป็นไรนะลูกนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่มีใครที่ไม่ได้เรียนรู้แล้วเก่งเลยนะครับเราต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับเชิญมาด้านหน้าเลยลูกภาคอีสานของซูก้าควาสเฉลยไปแล้วเป็นของภาคอีสานนะครับถูกต้องครับติดฝั่งนู้นลูกพวงมโหสถนะครับอ่านว่าพวงมโหสถพวงมโหสถถ้าเราไปตามวัดต่างๆนะครับหรืองานประเพณีต่างๆอาจจะพบเห็นได้มากนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยแต่ต้นกำเนิดของพวงมโหสถอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางนะลูกนะเชิญนั่งครับใหม่มันมีเฉลยไปแล้วภาคอีสานถูกเก่งมากเครื่องจักสานจริงๆแล้วมีแทบทุกพื้นที่เลยนะครับตอบว่าภาคไหนก็ได้นะครับ

0: สานก็ถูกต้องครับอาเชิญครับอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของภาคอีสานเลยนะครับหน้ากากผีตาโขนถูกต้องนะครับสิ้นตีนจกเด็กๆเคยเห็นไหมลูกผ้าสิ้นตีนจกนะครับผ้าสิ้นตีนจกเป็นผ้าไหมหนึ่งประเภทนะครับอยู่ที่ภาคเหนือนะครับอันนี้ยังไม่ถูกนะลูกนะอาเชิญนั่งครับเป็นของภาคเหนือครับฮูบแต้มนะครับฮูบเป็นภาษาอีสานแปลว่ารูปนะครับก็คือรูปภาพการเพ้นบนผนังนะครับของภาคอีสานเก่งมากครับบีดแล้วก็รูปสุดท้ายบั้งไฟโก้แห่งเมืองยโสธรยโสธรอยู่จังหวัดอยู่ภาคอะไรลูกภาคอีสานเก่งมากครับแซมมีความรู้รอบตัวดีมากครับและภาคสุดท้ายที่เหลือที่ยังไม่ออกมาเลยเชิญด้านหน้าครับมาที่ของปวเรศก่อนคว้าเฉลยไปภาคใต้นะครับภาคใต้ติดกับฝั่งนี้ก็ได้ลูกเก่งมากของภาคใต้นะครับของแตงกิ้วหนังตะลุงนะครับเด็กๆเคยเห็นหนังตะลุงไหมลูกเคยเห็นใช่ไหมครับหนังตะลุงของภาคใต้เก่งมากครับเครื่องจักสานย่านลิเพาของภาคใต้นะครับเกิดจากการนำพืชนะครับมาสานเป็นกระเป๋าหรือว่าภาชนะต่างๆนะครับถูกต้องครับผ้าบาติกเฉลยไปแล้วภาคใต้นะครับเสื้อโนราเด็กๆก็เห็นโนราไหมลูกโนราก็เป็นของภาคใต้นะครับเด็กๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเก่งมากครับหนังใหญ่หนังใหญ่ของภาค
1: ใต
0: ้หนังใหญ่เราอาจจะบอกว่ามันคล้ายๆกับหนังตะลุงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนละอย่างคนละประเภทกันนะครับเป็นการแสดงเหมือนกันแต่คนละประเภทกันหนังใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็คือภาคกลางนะครับผิดไม่เป็นไรลูกเชิญนั่งครับเชิญนั่งนันทวดีของภาคนกกรงหัวจุก
1: ภาคใต
0: ้แน่นอนนะครับภาคเป็นของภาคใต้นะลูกนะการทำกรงนกนะครับของภาคใต้เก่งมากครับเครื่องเขินเครื่องเขินนะครับเป็นของภาคเหนือนะครับยังไม่ถูกต้องนะลูกของภาคเหนือนะเป็นการนำพืชมาทำเป็นภาชนะนะครับแล้วก็มีการเอายางไม้มาเคลือบแล้วก็ลงสีนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับนี่ตัวอย่างมีให้เห็นนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานนะแล้วก็การลากพระหรือว่าชักพระนะครับเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของทางภาคใต้นะครับอันนี้เก่งมากของภาคใต้ครับมั่นใจไหมลูกคนสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าถูกหรือไม่เอางี้ดีกว่าเรามาโหวตกันว่าถูกหรือผิดนะครับสเนกบอกว่าทุ่งใยแมงมุมนะครับเป็นของภาคใต้ใครคิดว่าถูกต้องยกมืออ้าววัดยกมือให้กำลังใจคนหนึ่งยกมือตัวเองด้วยสิใครคิดว่าเป็นของภาคใต้ยกมือครับมีเพื่อนให้กำลังใจแล้วใครคิดว่าไม่ใช่ของภาคใต้ก็คือที่เหลือใช่ไหมลูกเฉลยนะครับทุ่งใยแมงมุมเป็นของภาคอีสานนะครับยังไม่ใช่ของภาคใต้นะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้สเนกครับเก่งมากนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับน่าจะพอตอบคำถามได้ใช่ไหมครับว่าของดีแต่ละภาคนั้นมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันว่างานทัศนศิลป์ของไทยนะครับคืออะไรแล้วก็แบ่งประเภทได้อย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ประเภทที่1ประเภทงานปั้นนะครับงานปั้นก็คือการทำภาพ3มิติใช่ไหมลูกนอกจากจะมีการวาดแล้วก็มีการปั้นขึ้นมานะครับปกติเวลาเราปั้นเนี่ยเราใช้อะไรปั้นลูกใช้มืออยู่แล้วนะครับใช้วัสดุอะไรมาปั้นลูกดินเหนียวนะครับโดยเฉพาะภาคอะไรนะที่แบบว่ามีดินอุดมสมบูรณ์มากภาคอะไรที่เวลาฝนตกมาน้ำจะขังภาคกลางนะครับจริงๆแล้วเครื่องปั้นดินเผามีเกือบทุกภาคเลยลูกแต่ว่าที่ขึ้นชื่อก็จะมีที่ภาคกลางนะครับมีการทำเครื่องปั้นดินเผากอเกตภาคอีสานก็มีเช่นเดียวกันเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงอันนี้ชิ้นจริงนะครับเกิดจากการนำดินเหนียวมาปั้นก่อนนะครับถ้าเราปั้นเสร็จแล้วถ้าหากว่าโดนน้ำฝนเปียกไหมลูกแตกได้ไหม
1: แตกได้
0: แตกได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเอาไปเผาก่อนนะครับไปเผาเพื่อให้ดินนั้นนะครับเวลาโดนน้ำฝนจะได้ไม่ละลายนะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะครับแตกต่างกันแต่ละท้องที่นะครับของภาคกลางเกาะเกตจะมีการแกะสลักลงไปด้วยนะครับทีนี้งานที่2ก็คืองานแกะสลักนะครับนอกจากปั้นแล้วมีการแกะสลักด้วยการแกะสลักเช่นการแทงหยวกเคยเห็นการแทงหยวกไหมลูกการแทงหยวกถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากไทยนะครับอยากให้นักเด็กปลายทางเนี่ยเรียนรู้แล้วก็รู้จักไว้ด้วยนะครับการแทงหยวกคือการนำเปลือกของต้นกล้วยนะครับนำมาแทงเป็นลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากการแทงหยวกก็จะมีการแกะสลักเทียนการแกะสลักไม้นะครับรวมถึงงานแกะสลักประเภทอื่นๆด้วยนะครับก็

หนึ่งในงานทัศนศิลป์ของไทยเช่นเดียวกันนะครับประเภทที่3ก็คืองานเขียนภาพอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนการวาดภาพใช่ไหมลูกงานเขียนภาพนอกจากเราจะเขียนในกระดาษในสมุดวาดเขียนแล้วเรายังสามารถไปวาดบนผนังได้ด้วยโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังต่างๆของประเทศไทยมีเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับและประเภทที่4นะครับงานจักสานนะครับงานจักสานคือการนำวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเช่นพืชต่างๆนะครับนำมาถักมาสานมาทอนะครับกลายเป็นภาชนะต่างๆเรียกว่าการจักสานนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องจักสานนะครับของภาคอีสานหรือว่ากระเป๋าของย่านลี่เพานะครับก็เกิดจากการจักสานนั่นเองนะครับทีนี้มาดูของภาคเหนือเดี๋ยวครูว่าจะสรุปรวมๆให้คร่าวๆนะครับจริงๆแล้วยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายนะครับภาคเหนือนะครับอย่างที่ครูวัดบอกไปว่าอยู่ตอนบนของประเทศไทยใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของลาวด้วยของเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นแกงฮังเลหรือว่ามีอาหารประเภทอื่นๆอีกที่เราน่าจะคุ้นเคยคือข้าวซอยใช่ไหมแซมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นร่มบ่อสร้างกาแลหรือว่าตุงนะครับกาแลก็คือการนำไม้มาสานกันกลายเป็นเครื่องหมายกากบาทประดับที่หน้าจั่วของบ้านนะครับเพื่อเป็นการป้องกันพยานอันตรายต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงตุงตุงเป็นภาษาเหนือแปลว่าธงนะครับภาคอีสานจะเรียกว่าทุงภาคเหนือเรียกว่าตุงนะครับภาคกลางภาคของพวกเราเองใช่ไหมลูกภาคกลางนะครับเต็มไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆมากมายเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของประเทศใช่ไหมลูกดังนั้นจึงมีศิลปะต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่คือการนำหนังสัตว์หนังวัวนะครับนำมาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์เพื่อแสดงนะครับคล้ายๆกับหนังตะลุงแต่แตกต่างกันตรงที่เวลาแสดงนะครับหนังใหญ่นะครับเวลาแสดงเขาจะแสดงด้านหน้าเวทีคนที่เราดูเราจะเห็นทั้งคนเชิดหนังและก็ตัวหนังด้วยนะครับเราจะเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็มีการฉายแสงไฟอยู่ด้านหลังนะครับสมัยก่อนเขาเอากะลามะพร้าวเผาไฟด้านหลังให้เกิดแสงแล้วก็จะเห็นคนแสดงอยู่ด้านหน้านะครับเรียกว่าหนังใหญ่เครื่องปั้นดินเผากอเกตรวมถึงตุ๊กตาดินเผาด้วยนะครับอย่างที่ควาร์ตบอกว่าภาคกลางมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมลูกก็จะมีการนำวัสดุต่างๆมาประกอบเป็นศิลปะต่างๆนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับตัวอย่างผลงานเช่นผ้าไหมนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงหรือว่าหน้ากากผีตาโขนนะครับและภาคสุดท้ายภาคใต้นะครับอยู่กับใกล้ๆกับจังหวัดเราใช่ไหมลูกภาคใต้ก็ติดกับทะเลสองฝั่งนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับมุสลิมด้วยนะครับยกตัวอย่างผลงานเช่นผ้าบาติกนะครับเด็กๆเคยเห็นผ้าบาติกไหมลูกผ้าบาติกหรือผ้าปาเต้นะครับเกิดจากการนำเทียนไขนะครับมาเขียนเป็นลวดลายแล้วก็นำไปย้อมสีนะครับบริเวณที่เขียนลวดลายด้วยเทียนก็จะเกิดเป็นลวดลายไม่ติดกับสีนะครับคล้ายๆกับการที่เราเอาสีช็อกมาวาดบนกระดาษแล้วก็ระบายสีน้ำนะครับสีน้ำก็จะไม่ติดสีช็อกนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็เรือกอและนะครับรวมถึงหนังตะลุงนะครับวันนี้ครูวัดมีตัวอย่างหนังตะลุงมาให้นักเรียนชมด้วยนะครับเด็กๆเคยชมหนังตะลุงไหมลูกไหนมีใครเชิดหนังตะลุงได้ไหมลูกแซมเชิดได้ไหมครับไม่เป็นมีใครอยากแสดงไหมลูกสัญญาอยากแสดงไหมลูกตัวอย่างหนังตะลุงนะครับหนังตะลุงจะคล้ายๆกับหนังใหญ่ภาคกลางแตกต่างตรงไหนครับแตกต่างตรงไหนลูกเขาจะเชิดหลังเวทีนะครับเวลาที่เราดูเราจะเห็นแค่เงาด้านหน้าไม่เห็นคนแสดงนะครับแล้วก็จะมีคนพากย์ด้วยนะครับคนพากย์กับคนเชิดจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับแต่หนังใหญ่ภาคกลางคนเชิดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสียงพากย์ต่างหากนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวละครก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับหนังตะลุงจะมีตัวอะไรลูกตัวเท่งใช่ไหมครับตัวเท่งแล้วก็มีตัวตลกต่างๆนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรามาดูของภาคอื่นไปแล้วนะครับทีนี้เรามาจัดหมวดหมู่กันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวครูว่าจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา1คนเพื่อเขียนตัวอย่างงานทัศนศิลป์ที่เรารู้จักนะครับกลุ่มละ1คนพอนะครับออกมาเขียนได้เลยลูกใครก็ได้ลูก1คน1คนเชิญครับเชิญครับเขียนชื่อผลงานที่เรารู้จักเมื่อสักครู่นะครับงานอะไรก็ได้หรือใครอยากเขียนหลายชิ้นก็ได้ครับนักเรียนปลายทางก็ออกไปเขียนหน้ากระดานได้นะลูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูกแค่เขียนชื่อผลงานเฉยๆนะครับเขียนชื่อผลงานทัศนศิลป์ที่รู้จักของภาคไหนก็ได้1ชิ้นลงในกระดานถูกเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรงไหนก็ได้ลูกได้ครับได้ครับเป็นชื่อที่ครูอาร์ตเคยยกตัวอย่างไปก็ได้ตุง1คนแล้วเก่งมากนะครับเขียน2คำก็ได้ลูกเขียนที่รู้จักกี่คำก็ได้ครับมีการโยงลูกศรด้วยนะครับ

ใครเขียนเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้ครับนักเรียนปลายทางออกมาเขียนบนกระดานด้วยนะครับเขียนชื่อผลงานกี่ชิ้นก็ได้นะครับกาแลเขียนเพิ่มไหมครับกาแลแล้วก็มีหัวใจด้วยนะครับหนังอะไรครับหนังตะลุงนะครับแล้วก็คนสุดท้ายพรัทยาตัวแทนจากหมู่บ้านกลุ่มที่5นะครับตัวแทนหมู่บ้านตุ๊กแกหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะครับตุ๊กอะไรครับตุ๊กตาชาวอะไรลูกไม่ใช่ชาวเกาะครับตุ๊กตาชาววังนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเก่งมากอ่ะเด็กๆสังเกตบนกระดานตอนนี้นักเรียนร่วมกันเขียนชื่อผลงานใช่ไหมครับตอนนี้การเรียงข้อมูลเป็นยังไงลูกกระจัดกระจายไหมครับทำยังไงให้สวยงามทำยังไงให้เสียงให้สวยงามดีลูกวงกลมทำเป็นก้อนเมฆใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาเรียนการทำแผนภาพกันทำยังไงให้มันสวยทำยังไงให้มันสวยงามนะครับนอกจากการวาดก้อนเมฆหรือกลมๆนะครับต่อไปนี้นักเรียนป.6จะเลิกทำแผนผังด้วยการทำวงกลมนะครับเราจะไม่เขียนวงกลมแล้วนะครับเพราะเราโตแล้วใช่ไหมลูกหรือว่าใครยังวาดวงกลมอยู่นี่ข้อมูลถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำภาพแผนผังหรือแผนภาพกันนะครับหลายคนอาจจะมีการทำก้อนเมฆใช่ไหมลูกมีการทำก้อนเมฆเป็นหัวข้อใหญ่ๆหรือเหมือนกับเพื่อนที่ขี่ลูกศรออกมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆแต่จริงๆแล้วเราสามารถวาดโดยวิธีอื่นก็ได้นะครับมาดูกันมีวิธีไหนบ้างนะครับการเขียนแผนภาพและแผนผังคืออะไรคือการทำให้ข้อมูลต่างๆที่เรารู้จักนะครับทำให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะครับแทนการเขียนตัวหนังสือนะครับวิธีการทำนะครับตัวอย่างภาพเช่นแผนภูมิรูปภาพเคยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกแผนภูมิรูปภาพก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีตัวอักษรเล็กน้อยนะครับแผนภูมิแท่งนะครับแล้วก็แผนภูมิวงกลมนะครับเพื่ออธิบายข้อมูลต่างๆให้ง่ายขึ้นนะครับแผนผังเดินทางไกลเคยเห็นไหมลูกเวลาเราเดินทางไกลตอนลูกเสือใช่ไหมครับหรือว่าแผนผังจากบ้านมาโรงเรียนแผนผังจากหมู่บ้านของเรานะครับมาโรงเรียนก็ได้นะครับแผนผังครอบครัวเคยทำไหมครับแล้วก็แผนผังก้างปลานะครับแผนผังก้างปลาเราสามารถใช้ในการทำข้อมูลต่างๆให้ง่ายขึ้นนะครับมีหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยเช่นส่วนประกอบต่างๆของการทำขนมเค้กสมมตินะแล้วก็เขียนส่วนประกอบบนหัวแล้วก็กระจายไปมีอะไรบ้างมีแป้งมีน้ำตาลต่างๆนะครับตัวอย่างการทำแผนผังและแผนภาพนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำใบงานกันดีกว่านะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆให้เราแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคว้าแถมให้ดีกว่าการทำผังมโนทัศน์เราเคยได้ยินใช่ไหมลูกเคยได้ยินชื่อภาษาอังกฤษไหมครับ mind mapping เคยรู้จักไหมลูกการทำ mind mapping เรียกอีกอย่างว่าการทำผังมโนทัศน์นะครับก็คือการนำข้อมูลต่างๆมาเรียงให้ง่ายขึ้นมีหัวข้อใหญ่แล้วก็มีหัวข้อย่อยแยกออกไปนะครับให้นักเรียนนำใบงานขึ้นมาครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเป็นใบงานที่3นะครับเรื่องผังมโนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวครูว่าแจกใบงานให้และให้นักเรียนกระจายข้อมูลต่างๆนะครับในข้อมูลที่ครูว่ามีให้นะครับเกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นแล้วก็ภาคต่างๆนะครับเดี๋ยวครูว่าแจกใบงานให้ครับได้ใบงานแล้วสามารถทำเป็น mind mapping หรือว่าแผ่นผังมโนทัศน์ได้นะลูกหรือใครมีเวลาสามารถวาดภาพประกอบเพิ่มเติมได้นะครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าเด็กๆสามารถทำใบงานได้หรือไม่นะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับทำผลงานเสร็จแล้วก็สามารถตรวจเช็คคำตอบทางคุณครูได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำต่อพร้อมกับตกแต่งใบงานให้สวยงามได้เลยนะครับแต่เด็กอย่าลืมนำความรู้ทั้งหมดที่ได้ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับนำมาสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยนะครับมาดูเฉลยกันนะครับถ้าแบ่งออกเป็น4ภาคใช่ไหมลูกจะได้ของภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือประกอบด้วยประเพณียี่เปงนะครับแกงฮังเลร่มบ่อสร้างแล้วก็ฟอนเหี้ยวนะครับของภาคกลางนะครับภาคกลางได้แก่อุ้มพระดำน้ำต้มยำตุ๊กตาชาววังแล้วก็หนังใหญ่นะครับภาคใต้คือเรือกอและแกงไตปลาประเพณีชักพระแล้วก็หนังตะลุงนะครับส่วนภาคสุดท้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับมีบุญบั้งไฟผีตาโขนลาบแล้วก็โปงลานะครับเฉลยใบงานของครูอาร์ตเป็นเพียงแค่การทำแผนผังคร่าวๆซึ่งนักเรียนสามารถนำไปตกแต่งแบบอื่นๆก็ได้นะครับและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับในใบงานนะครับจะมีทั้งประเพณีวัฒนธรรมของกินต่างๆนะครับให้นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับส่วนวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพประกอบนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราร่วมกันนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ลองตอบคำถามดูนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามด้วยก็ได้นะครับครูอาร์ตถามก่อนเด็กๆได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างในวันนี้ครับ
1: ได้วัฒนธรรมไทยครับ
0: ได้รู้จักวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับเก่งมากครับนอกจากเราจะรู้จักทัศนศิลป์แล้วเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยนะครับการกินการอยู่อาศัยนะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยนะครับทีนี้เดี๋ยวขอใจให้พวกเราทบทวนความรู้ดีกว่าทบทวนความรู้เดิมตั้งแต่เคยเรียนมานะครับให้นักเรียนเล่นเกมจับไวได้ตอบนะครับเดี๋ยวขอจะสุ่มออกมา1คนก่อนดีกว่านะครับขอชอบเลข9เลขที่9ใครเอ่ยบีดบีดเชิญครับเจอหน้าลูกบีดบีดอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2อยากแข่งกับกลุ่มไหนลูกอันนี้เราจะแข่งเป็นทีมนะครับอยากแข่งกับกลุ่มไหนลูกเลือกมา1กลุ่มเราถือไมค์ให้บีดดีกว่าอยากแข่งกับกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ขอท้ากลุ่ม3กลุ่ม3ส่งตัวแทนมา1คนครับเชิญครับกติกานะครับควานมีคำถามให้ตรงกลางนะครับควานจะวางคำถามไว้นะครับ1คำถามทั้ง2คนหันหลังให้กันครับเชิญด้านล่างลูกแข่งกันหยิบคำถามนะจะมีคำถามในตะกร้า1คำถามนะครับให้2คนแข่งกันหยิบคำถามใครหยิบก่อนก็คือได้ตอบก่อนถ้าตอบถูกได้รางวัลไปเดี๋ยวควานเตรียมรางวัลให้นะครับพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาทีนะลูกนะนับ3 2 1ปึ๊บแล้วก็หันแล้วก็หยิบได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะครับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ใช่ไหมนับ3 2 1เชิญครับบีดไม่ทันชูก้าชูก้ากวาดกวาดอ่านให้ถือไมค์ครับคำถามตอบถูกได้รางวัล นะลูกนะสีคู่ตรงข้ามสีเหลืองคือสีอะไรครับตรงข้ามสีเหลือง
1: สีม่วง
0: สีม่วงถูกไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากเชิญกลุ่ม2นั่งที่ลูกเชิญบีดนั่งที่ครับชูก้าท้าต่อชูก้าแข่งกับกลุ่มไหนดีลูก
2: แข่งกับกลุ่ม5ค่ะ
0: กลุ่ม5ขอตัวแทน1คนครับกลุ่ม5 1คนเชิญเร็วลูกเร็วลูกเดี๋ยวครูเตรียมรางวัลมาให้นะคำถามไม่ยากนะครับหันหลังลูกหันหลังหันหลังนับ3 2 1เชิญครับไม่ทานกลุ่มที่5นะครับคำถามไม่ยากนะครับ4ขั้นที่2จำเรื่องสีได้มั้ยลูกในวงจรสี4ขั้นที่2เกิดจากการนำแม่สีผสมกันใช่มั้ย4ขั้นที่2มีกี่สีสีอะไรบ้างครับถือไมค์ตอบลูกมีกี่สีลูกขั้นที่2มีกี่สีครับ
3: 3สีคร
0: ับ 3สีถูกต้องครับมีสีอะไรบ้างครับ
3: ส้มเขียว
0: เขียวและ
2: ม่วง
0: ม่วงเก่งมากปรบมือให้เพื่อนชูก้าเก่งมากลูกขอท้าต่อกลุ่ม5แข่งกับกลุ่มไหนดีลูกกลุ่ม4กลุ่ม4ขอ1คนครับกลุ่ม4ขอ1คนเชิญครับเร็วครับอาร์ตปาวเวอร์เลสได้ลูกปาวเวอร์เลสมาขอเตรียมคำถามให้ก่อน ่ะพร้อมนะระวังโดนโตนนะลูกอ่ะ3 2 1แพ้ปวเล่นะครับอ่ะลองดูก่อนถ้าปวเล่ตอบได้ก็ชนะถ้าปวเล่ตอบไม่ได้เราตอบต่อนะครับเรามีสิทธิ์ลุ้นต่อนะยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ไทยมา1ชนิด
4: หนังตะลุงครับ
0: อ่ะพูดใหม่ได้ลูก
5: หนังตะลุงครับ
0: หนังตะลุงเก่งมากครับถูกต้องครับอ่ะเชิญนั่งที่ลูกอ่ะขอท้ากลุ่มไหนปวเล่
4: กลุ่ม1ครับ
0: กลุ่ม1ใช่มั้ยอ่ะกลุ่ม1เชิญครับกลุ่ม1มา1คนลูกมาระวังโดนโต๊ะนะลูกแพตตี้ก็ได้ลูกหันหลังให้กันลูกพร้อมนะ3 2 1หยิบปาวาเลสเราจะได้แชมป์กี่สมัยนะครับเมื่อกี้ตอบไปแล้ว1สมัยนะยกตัวอย่างงานขออภัยครับคำถามเดิมคำถามอยู่นี่สีขั้นที่1มีกี่สีสีอะไรบ้างครับสีขั้นที่1สีขั้นที่1ในวงจรสีสีขั้นที่1เรียกอีกอย่างว่าแม่สีใช่มั้ยลูกอ่ะมีกี่สีสีอะไรบ้างครับจะล้มแชมป์ได้หรือเปล่าจะรักษาแชมป์ตัวเองได้หรือเปล่าอ่ะมีกี่สีลูกควรใบให้ข้อ1 3 4ข้อ2 3 4ข้อ3 3 4และข้อ4 4 4เอ้ย3สีกี่สีครับใบให้ก็ไก่3สีขอไข่3สีตอบ
5: 3สี
0: 3สี3สีสีอะไรบ้างครับ
5: สีแดงครับ
0: สีแดง
5: น้ำเงินคร
0: ับน้ำเงินและ
5: เหลืองครับ
0: เหลืองเก่งมากนะครับขออาเซนนัลลูกแพตตี้เหลือกลุ่มไหนยังไม่ตอบลูกเหลือกลุ่มไหนยังไม่ตอบครับ
6: ครบแล้ว
0: ครับครบแล้วเหรออ่ะขอท้ายอีก1กลุ่มคำถามสุดท้ายท้ากลุ่มไหนก็ได้1กลุ่ม3 อ่ะกลุ่ม3 1คนครับคำถามสุดท้ายเป็นคำถามสุดท้ายครับอ่ะให้ไวนะครับระวังโดนผ้าคว้านะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1รักษาแชมป์ไม่ได้ใช่ไหมโบเลสอ่ะรอดูเผื่อแซมตอบผิดเราจะได้ถูกตอบไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นเรื่ององค์ประกอบภาพการใช้หลักการจัดองค์ประกอบภาพแบบจุดตัด9ช่องจำได้ไหมขีดเส้นตรง2เส้นขีดเส้นนอนอีก2เส้นจะได้9ช่องนะครับจะเกิดเป็นตำแหน่งจุดเด่นกี่ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่งครับ
0: 4ตำแหน่งถูกต้องไหมครับถูกไหมลูกสีตำแหน่งถูกต้องนะครับปรบมือให้แซมครับเก่งมากนะครับจบไปแล้วสรุปว่าใครตอบได้มากสุดเมื่อกี้ปาวาเล่เหรอลูกใช่ไหมตอบ2คำถามถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมเก่งมากนะครับแซมด้วย2คำถามใช่ไหมคว้าเชื่อว่าทุกคนน่าจะตอบคำถามได้แล้วก็สามารถทบทวนความรู้เดิมได้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วคว้าฝากไว้นะครับว่าให้เรานำความรู้เรื่องศิลปะทุกอย่างเลยนะครับนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำใบงานหรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆของคุณครูท่านอื่นๆนะครับสามารถนำความรู้เรื่องศิลปะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้คว้ามีคติสอนใจมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะครับศิลปินไทยวันนี้เป็นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่ว่ามีไว้ให้รู้สึกนะครับผลงานทุกชิ้นเลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเข้าใจของเขาก็ได้แต่ให้เรารู้สึกนะครับว่ามีอารมณ์เนื้อหาอย่างไรนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนในสาระดนตรีนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือสมุดและอุปกรณ์การเรียนนะครับเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีอย่างลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเตรียมตัวเรียนสาระใหม่นะครับเป็นสาระดนตรีจะสนุกสนานแค่ไหนเราติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตทิ้งให้นักเรียนเก็บไปคิดในเรื่องของงานศิลปะด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยทั้งน้ำ
2: มันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
3: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
4: สวัสดีครับ
3: เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
2: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
3: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
4: จะไม่น้ำที่น้ำลึก
3: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
2: ทำได้ไหมลูก
4: แต่พี่เอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
3: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่เอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
4: ผู้ใหญ
3: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
2: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะสามคำสั้นๆง่ายๆคือ
5: ไม่ไกลไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
2: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
4: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
2: ว่ายน้ำ
4: หนูอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
3: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
2: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
3: ๆน่าใส่ไหมครับ
4: น่าใส่มากเลยค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
2: เอ๊พี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
3: อันนี้เป็นของเล่นครับ
2: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
3: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
5: เสื้อช ชูชีพ
3: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
4: หมวกเน
3: า
4: ะ
3: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ดี
3: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
2: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
3: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
2: ะ
3: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
2: ตัน
3: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้อยู่
2: เ
3: นี่ย
2: พี่อดำคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะ
3: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
2: เป่าเล่น
3: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
2: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอ้โห
3: ไปกันเลยครับ
2: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็ลง
2: น้
4: ำไม่ได้
2: ส
4: ิ
2: ทำยังไงดีคะเด็กใช่แล้วคุณแรงนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
3: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
2: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
5: ๆใช่ค
2: ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ครับผม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
0: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
3: เออ ยังชั่ว
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
3: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
3: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
3: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
3: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
3: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
3: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
3: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
3: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
3: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่าเป็นเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
3: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
3: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
3: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
3: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
3: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
3: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
3: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
2: ครับผม
3: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
2: แล้วครับ
3: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
2: ครับ
3: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
2: ่ครับ
3: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
2: ถามหน่อยตอนนั้นเนี่ยเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
3: ใช่
2: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
3: กลัวครับ
2: กลัวไหม
3: กลัวมาก
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กตีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็
1: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแปรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะ

0: แล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
0: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้

0: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
1: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
0: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือ2อ่ะมือ2สภาพใหม่ๆอ่ะ
1: ราคาประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางการเงินนะ
1: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือน5เดือนได้มั้ย
0: เก็บอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
0: ครับ
1: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้อย่างงี้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อ่ะเราต้องลงทุนกับมัน
0: อย่างเช่น
1: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
0: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
1: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
0: ครับ
1: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
0: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
1: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ก็เป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
1: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
0: ้
1: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
0: ็
1: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
0: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็มีลงทุนบ้างครับ
0: ลงทุนอะไรบ้าง
1: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
0: หุ้นด้วยไหม
1: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
0: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
1: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
0: ่
1: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
0: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
1: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
0: เหมือนกับ
1: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
0: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
1: กองทุนเหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
0: ้ครับ
1: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
0: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่อง

0: การรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร
2: ่ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิป

0: เอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าเออไม่มีคนดูนี่หว่าอ
1: ุ๊
0: ยเล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เรา
0: ก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอเรามันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่อ
0: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหนูอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไหเป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดหน่อยหน่อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
4: ใช
1: ่แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hours ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
3: เขาบอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยคือจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นเนี่ยมันมี3เนี่ยมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
3: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
0: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลย
4: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
4: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเลยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
3: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่ก็บอกโอ้ยน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก
1: ็มีไหม
3: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
3: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
4: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
3: ผมก็เล่นหมดเลยอ่ะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอ่ะ
4: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ย

0: คนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
0: ่เพื่อนบอกว่าคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบฮะ
0: ประวัติไม่ดี
2: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดียวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ย
1: นี
2: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี
3: ่นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
5: ี
4: ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
4: อะไรฮะผมเจ้าชู้ตอนไหนล่ะครับ
1: เพราะทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
4: ถูกต้องครับว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
4: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
4: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
3: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
6: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
6: ืมใช่ค
3: ่
6: ะ
3: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่จะต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
3: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
0: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
0: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
3: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
2: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
1: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
2: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
1: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
3: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
0: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะมาก

0: นะครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
1: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่า
2: จับความร้อนนะคะ
3: อ๋อ
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: อ๋อ
1: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอะไร
1: มันก็คือใกล้เคียงไม่ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
3: อาบน้ำลูกอะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
1: ครับ
2: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
1: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าทั้งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
1: ่มันแม่ด้วย
4: มันบ่งบอกมาว่าเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
1: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
0: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
3: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
0: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
3: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคอะเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ย

0: ครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะแล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
0: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
1: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
0: ฮะอะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
1: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
0: อะไรอ่ะแป้ง
1: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
0: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
1: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
0: ไม่เอานะแป้ง
1: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
0: ่
1: ะ
0: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
1: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ็อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
0: ้ให้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
1: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ็อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
0: แป้งพอเ
1: ถอะก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
0: แป้ง
1: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับคนแบบพี่
0: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืน นอนไม่หลับนอนร้องไห้นอนคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพลาดอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้จี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้น

0: พี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
2: หลับครับ
3: หลับสบาย
2: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอหมดพอแบตหมดมันก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยอ่านู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
3: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
3: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
1: ี้ไม่ไปด้วย
3: อ๋อไปด้วยด้วย
1: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
3: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีเนาะ
2: ก็เล็กเนียนไปเลย
3: เ
2: นียนเนียนตามกระแสน้ำไปเลย
3: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
2: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกแกถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังเลยครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยอะไรเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
3: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์นะด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
3: ยู่ในชื่อเขาบอก
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
3: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วก็เอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงถ้าคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็ตัน2อาทิตย์กับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึง4:00ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราดอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
0: ้
4: ครับ
3: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
3: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูก

0: แล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
0: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
2: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
3: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
1: อ
3: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
2: พี่เคยเห็นเกลือไหม
3: ทำไมฮะ
2: เข็มตัวนั้น
0: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
4: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
4: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: แล้วสรุปชอบไหม
4: ชอบค่ะ
3: ชอบ
4: ใช
3: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
4: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะ
3: ครับ
4: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
0: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
4: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
4: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
3: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
4: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
3: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
4: 8ขวบแล้วค่ะ
3: 8ขวบแล้ว
0: น่ารักด้วยค่ะ
3: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
4: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราทำได้ค่ะ
3: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
4: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่า

0: ด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาที
2: ่ที่แก้ไม่ได้
0: แก้ไม่ได้เลย
2: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้านะครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
1: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
2: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
0: มองเห็นประมาณ 70% ได
2: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
3: อย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
0: จับ
3: ต้องคลำคลำจับ
2: ใช่คลำหาใช่ครับ
3: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
2: ใช่
0: ค่ะ
2: อัน
1: น
0: ี้
1: คือทางที่ลูกเห็น 70%
2: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

ระหว่างความฝันและความสุขของครอบครัวทั้งสองอย่างจะจบลงอย่างไรลงตัวได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: อพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้นอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้น
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะพอแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงพอแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอ่ะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ที่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้สู้เล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: กันอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบัน

ครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงนึงที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดียวเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้แบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็คอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
0: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบทัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของ

0: ที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
2: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
1: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบครัวที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
2: ครับครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: เป๊ะเป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนแบ่งปัน
0: อืม

哎，嘿嘿。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับไม่ยุ่งอยู่หรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมก็กลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมก็กลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่ลิศครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะไปโรงเรียนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

ี้นะคะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะข้อสอบโก้ทำได้หมดทดสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่ค่อยใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการเขามีหนังสือมาให้ตำนานรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วตำนานก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะตำนานเนี่ย
5: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
7: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วเจอให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกับนั้น
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: 50,000 แล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังกูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันมีคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

การฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30 วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่ลูกกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไปเป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เรื่องใหญ่อีแฟคือในก๋อย
4: หยอกในอ้อมเมย์อ๋อในอ้อมเมย
1: ์ก็อัพกระเป๋าไปเลยปุ
0: ๊บในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทากันแดดค่ะ
5: อ๋อทากันแดด
6: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติ่งป้าเป็นต้น
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
5: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
7: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพักพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
8: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
8: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน
8: ้
1: อย
8: ครับ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
8: แปลว่าอะไรครับ
9: ร้อน
8: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
8: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
8: แล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอา
2: อัน ี้มันไม่มีกิ่งเลยอ่ะขึ้นได้เหรอคะลุง
7: ได้ก็ได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
10: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็ถามป้อมครับจนตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายกิ่งแล้วก็เขย่า

0: ี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบนึงคือตูดมันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกัน1เป็นผลไม้เวลาหิวน้ําจะทําให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทําก็เอาไปผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี้
4: อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือก
4: กินแต่เปลือก
3: เอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: ร้อยกระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกิน30
5: โลเท่าไหร่
7: มูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสัก
8: 8บา
9: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
10: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
11: อ๋อค่ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
12: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
13: พื้นที่เดิม
12: หมู่เพื่อนร่างเดิม
13: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
12: ิ
13: ม
12: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
12: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่2ฝั่งแล้วกินข้าวมื้อเดียวกันนะช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
14: แล้วแต่เดิมเนี่ยมันมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
12: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
2: สถานที่สาธารณะต่างๆเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะ

0: ไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
1: จะมีก็จะมีก
0: ็วันต่อวัน
2: วันต่อวัน
0: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
2: จุดเทียนเอา
3: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็ได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไง
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: จำไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
3: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ถ้าไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
3: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
3: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
10: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
11: ถ้าผมมีปอดยันนี่แบบทินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
0: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
12: สม
0: ั
12: ยก่อนเกลือหายากไหม
0: เรือยาอีแฟคือในกอหยอ
12: เดือก็กันเนี่ยเราปุ้มจุ๊บปากก็ใครเดือยอเขาผัดดูเรือยาค่ะเดือปัดโอ้บะอีตาบะโอ้ดิ
0: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่เกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
3: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ

0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
1: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ุกทอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะไปต้มผักไปกับ
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: น้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงอะนะคะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทกกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: จะเลย
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
8: ทำไมแม่กิน
9: อร่อยอ่ะ
1: เชื่อ
9: ไปถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
9: อร
1: ่
9: อยที่นี่เขาเรียกว
1: ิ
9: ว
1: ิ
3: วิใช่ไหมเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
6: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
10: คร
6: ับ รสเป็นยังไงคะ
11: วิสุก
6: รสชาติเป็นไงคะ
11: มันแล้วก็หอมด้วย
6: มันจะเหมือนอะไรปุยปุยหรอคะ
11: มันจะอ่อนๆเหมือนไม่ขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับ บอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
12: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะไหม
13: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดีย์ใหญ่

มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่า

0: เอาซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่าไหมเนี่ยอันตรายให้ไปดูไปก่อนเดี๋ยวที่ไปก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
3: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กี่ตันเบอร์รัดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีก็คือตัวนี
4: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจแล้วครับจะกินด้วยจะกินเนี่ยถ้าอยู่แบบเช้าแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่แบบทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่รูคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
5: ฉีดยาเล่นลุยฉีดเท่า
1: ไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างอ่ะรู้ไหนแล้วน้องฉีดใครได้ไหมก้อยช้อ
6: ฉีดลิ้นนี่ครับได
7: ้ก้อยช้อนี่ฉีดที่นี่ครับ
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
8: สอนยากไหม
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
8: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
8: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
9: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
8: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
10: ตะกี้บอกว่าพ่อกลัวว่ามือขาดที่ลูกน่ะดูไรกว่ามือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
8: เรา
1: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนกันเมื่อก่อนกัน
8: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
8: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่
8: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
8: ดีดีเลยครับช้างแบบนี้สนุกสนานเน
1: า
8: ะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
8: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทั้งสองเนี่ย
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์

0: แล้วพี่แว่นวิดดี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค
0: ือมันเป็นอยู่ร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: น
1: ะใช
0: ่ๆๆแล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายตัวเซลฟ์ดีกว่าก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไร

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้าดิ
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าเลย
0: ชิงช้าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกิดขึ้น
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ตัวชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: เป็นกาสักกาพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะแล้วงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่กันสองคนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เออเวสเทิร์นเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: อ
1: ือฮ
2: ึอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: น
2: ั้
3: นอันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่อ๋อ
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบเนี้ยพี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกเนี้ยเรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: ตัดออกพยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ใช่ป่ะ
2: โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงด้านกลาง
0: วงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะแพงค่านี้มากกว
1: ่
0: า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
2: โอ้โหเพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็ต้องทำแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: แขนปลายโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับ
0: เอา
2: ละสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเตาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
2: โอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: ที่เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
3: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: ฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดม
1: ี
0: การผุไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก
1: ็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช
1: ่และอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยให้เรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่

0: ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ที่หลังไม่มีไปไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้อันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
1: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
2: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
1: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวเนี้ยไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
2: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
2: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
2: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
2: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
2: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
2: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ที่แบบแก่ๆแล้วแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
2: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
2: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
2: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
2: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
2: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณน้องเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: น
2: ี่ก
0: ำเนี่ยเลยเพราะ
2: นี่มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อยกลิ่นนะฮะ
2: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
2: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
2: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
2: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
2: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
2: ค่ะ
0: มันจำเป็นที่ต้องทาหมด
2: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
2: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
2: า
0: ะ
2: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดน
0: ึงแล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้มให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเกิดเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย

0: เฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สารพัดเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ลองเลี่ยนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่ประนอมย่อมพ่วมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าย่อมพ่วมต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการขังตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหน

0: มีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใจครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ้าวในน้องอาไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: เออถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ฮาไทก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: ได้นะสิคะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: ปฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
1: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
0: ครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้ครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
3: ต้องมีค่ะ
0: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
3: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
0: ่
3: ะ
0: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
0: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
0: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
0: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าน้องนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได
2: ้อ่ะเรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
0: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
0: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวน

0: ซี่โครงหักหรือไม่รอ ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ถึงว่าฮะ
1: คิด
0: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเลยครับ เอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
2: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12 บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสุดท้ายชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกจะมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
0: ๊
2: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจ
0: ปกติอยู่
2: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำถ้าถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
0: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเง
0: ี้
2: ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
0: ๆ
2: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
0: ไม่รู้สึกตัว
2: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะในระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
0: ร
2: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
0: ็
2: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยให้ใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
0: จะกล้าดึงออก
2: ถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
0: า
2: ก็จะไม่มีกล้าออก
1: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
2: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานแล้วไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
0: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่นไงผู้จัดการกำลังออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
4: จ้าผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
5: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
4: อ้าวทำไมอ่ะ
3: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนน
4: ี้ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
6: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอาทัยกันนะครับ
4: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
6: โอ้ขอบคุณครับ
7: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย์
8: ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
4: โอ้โหโทษทีหยิบผิด
8: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำมะเนี่ย
4: ว่าอะไรนะ
8: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
9: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
10: จริงด้วยพี
8: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
9: โอ้สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
10: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
8: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
9: ใช่นี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
10: ทำไมพี
9: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยน่าเสียหมดเลย
10: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาทัยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาทัยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
8: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาทัยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะ ก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
9: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
8: เอ้าม
9: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
10: อืมและที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
8: เอ้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย

0: มีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
2: คิดว่าได้ครับ
1: ทำไมคิดว่าได้ครับ
2: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
1: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
3: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
1: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
3: ก็
1: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
3: ก็
1: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
3: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
1: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
3: ะ
1: แน่นะครับแม่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
4: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะซึ่งเราต้องการอย่างพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายอะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
1: ่
4: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงใกล้ชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมไม่ออกมาก่อนนี่นะ
1: มันจะไม่ทันใช่ไหม
4: ไม่ทัน
1: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
4: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
1: ้เร็วที่สุด
4: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
1: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
4: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสียแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
1: ้
4: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตัดเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
3: ้
4: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
4: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
1: ครับครับ
4: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
4: คนเป็นไข้ตายมีสองข้าง
1: ครับ
4: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
3: ่
4: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยเพราะเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถหนึ่งคนเอาไปใช้ได้สองเลยไหมฮะ
4: สองข้าง
1: อ๋อเหรอ
4: ใช้ได้สองอันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
4: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
4: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
0: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
0: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะ

0: กันได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
0: บางทีมันก็เลี่ยงยากอะ
1: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายสบาย
2: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไง แม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
3: อย่างวันนี้
2: อย่างวันนี้ค่ะ
3: เป็นยังไงอาจารย์
2: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
3: อะไร
2: คำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กต๊อก
3: คำถามนี้ยากมากอาจารย
2: ์โอ้โหตอบไม่ได้แล้วสิคะเนี่ย
3: ค้ำประกันไง
2: ถูกต้องอาจารย์
3: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
2: แน่นอนอาจารย
3: ์ว่ามา
2: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นคำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
3: ์
2: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
3: ์
2: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะ
3: อาจาร
2: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
3: ์อาจารย
2: ์
3: อยากเป็นหนี้ ให้เป็นนายหน้า
2: ค่ะ
3: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
2: ค่ะ
3: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
2: ใช่
3: ป่ะ
2: ใช่
3: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
2: โอ้ค่ะ
3: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
2: หนังก็
3: ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
2: แขวนคอแท้
3: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
2: ์ค่ะอาจารย
3: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
2: ค่ะ
3: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำมั้ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะอาจารย
3: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆอ๋อ
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงานเกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
2: ใช่ค่ะ
3: ถามว่าได้อะไรไหม
2: ไม่ได้อะไร
3: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงใช่ไหม
2: ค่ะ
3: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
2: ค่ะ
3: แล้วเกิดมันเบี้ยว
2: ค่ะ
3: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
3: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
2: ค่ะ
3: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ได้อะไรอีก
3: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
2: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
3: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
2: เสร็จ
3: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
2: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
2: ค่ะ
3: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
2: ใช่
3: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
2: ค่ะอาจารย
3: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
2: ้ค่ะ
3: คุณต้องรับผิดชอบในหนี้ของพี่สาวโดยตรง
2: ค่ะ
3: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
2: ค่ะ
3: ยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
2: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะคะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
3: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
2: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
3: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
2: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นน่ะอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับ เมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับ แต่พอเซ็นไปแล้วนั่นคือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้ว มันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับ หนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางพี่พีเทียก็คือตัดไฟผมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
0: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
1: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะนะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: ายใจล้อที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ให้ได้จะเป็นจริง
0: เราวันนี้

0: เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวยินกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: เอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานพินิจ

0: นี่ว่ะ
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ออเฮ้ยบางคนเห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว้
0: ใช่อ่ะ
1: เออ
0: เออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: ได้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
1: ขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนซะละ
0: ยังไงวะเต้ย
1: ทีนี้แหละ

0: ยกดีกว่าไปบอกครูดีกว่าครูมาเร็วครูมาดูอะไร
1: นี่ครูเห็นไหม
0: ครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
2: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
0: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยว
1: นี่ไงครูตรงนี้ไง
2: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไง
3: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับครู
5: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
6: เฮ้ยการหนูบอกว่าเราวางไว้นะฮะ
7: พวกเธอทำอะไรผิด
8: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
7: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
8: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
7: ฉันมีหลักฐาน
8: คือพวกผม
9: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอ้มิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
4: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
4: มิกถามจริงเถอะวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
4: ไหนวะ
3: ค่ะมีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
4: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: รีบไป
5: ทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: กล่องเลยหรอวะ
1: นี่มันยาบ้านี
2: ่มา
1: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 毕业了。
1: 干嘛肯定嘞，我们那边讲。P 完之后，看一个，看。好，那。

0: จให้เอามาให
1: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมา
2: ไม่หยุดจะกินวัน
0: อะไรพี่
2: ดูช่วย
0: เอ้าน
2: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
0: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปโรงพักไปโรงพัก
3: พี่แอบยาบ้าที่ยัดมาใช่ไหม
4: ใช่
3: น
4: ี
3: ่แหละแอบมากี่เม็ดอ่ะ
4: สิบ
3: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
4: ่200
3: แล้วได้กำไรเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
4: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
3: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
4: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้ร้ายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบความจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะลูกชายข้อหาอะไรคะ

คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.นะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเรียนที่ศาลของในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: ยาเสพติดที่ใช้ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาย
1: าบ้า
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่นะยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้ไม่ใช่
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแล้วจังนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานอัยการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนจดทะเบียนไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับมาคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับ

0: อ่าวไทยตอนล่างนะคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงนะครับทำให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี2-4 เมตรทางด้านทะเลดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับนี่จะมีหนักหนักมากได้แล้วเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะในทางด้านระนองพังงา นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่ดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่รู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิ

0: อไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
1: ข้อยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
2: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
3: ขอบคุณนะ
4: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
1: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
5: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่า

0: ว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
1: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
2: เรานักเดินทางทั้งสี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
3: จริงเหรอ
4: เย้ๆๆ
5: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
2: ้เอาละไปกันเถอะอ๋อพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
7: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
8: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
9: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
7: เฮ้ยนี่เจ้าหญิงเอาไปตอนไหนเนี่ย
8: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
10: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
5: เลิฟๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
2: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
5: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
7: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
2: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
5: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
2: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
10: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
2: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
5: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
2: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
5: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
2: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
3: อยากรู้เจ้าครับ
5: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
2: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
7: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
8: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
2: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
7: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
10: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
2: โอ้ได้เลยได้เลย
10: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
2: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
3: อย่างนี้นี่เอง
5: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
9: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
5: ความหมายของอายตนะคือที่ต่อ

0: งงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่เบอร์เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ครอบครัวแตกแยกเนี่ยเกิดจากความรุนแรงในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่าผลกรรมต่างๆเนี่ยไปตกกับลูก
5: คณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยเกิดมาด้วยต้องเรียกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระราชดำริเรื่องการที่จะต้องมีสายสังคมศาสตร์ขึ้นมาเพราะสาขาแบบนี้ท่านพระองค์ทรงดำริว่าควรจะให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเรียนบนพื้นฐานนั้นเนี่ยสังคมศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เสริมเติมเต็มให้ความเป็นมหิดลเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้น
4: หลังจากที่ผมได้เรียนรู้ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เนี่ยฮะก็ได้นำความรู้นะฮะไปใช้ในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่เป็นประโยชน์มากนะฮะที่ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ทำงานในด้านการบริการสังคมมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสอบสวนในการทำงานด้านการสอบสวนนั้นเนี่ยจะต้องมีทฤษฎีนะฮะที่จะเข้ามาดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องอาญาวิทยาต่างนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาทำงานเนี่ยจะไม่มีหลักการนะฮะแล้วก็ทำไปตามอำเภอใจในส่วนของหลักวิชาการเนี่ยจะต้องเข้ามาแบ็กอัพมีทฤษฎีที่จะมีหลักคิดในการที่จะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานงานวิจัยของผมนะฮะได้ดำเนินการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
5: สิ่งที่เราปลูกฝังมากเลยคือว่าเขาต้องรู้จักสังคมเขาต้องมีความสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้คือสิ่งที่ใหญ่เหมือนดร.อดุลย์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของคณะนะครับเป็นผู้ที่เอาวิชาการเข้าไปรับใช้สังคมทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่อันนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะอยู่ครับ
4: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนับตั้งแต่ที่มีพระราชบัญญัติกรองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็พอดีในช่วงนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยได้มาศึกษาในเรื่องนี้ว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะฮะมีปัญหาอะไรบ้างงานวิจัยเนี่ยฮะก็ทำให้มีผลนะฮะให้มีการปรับปรุงกฎหมายนะให้มันดีขึ้นแล้วก็มันก็ดีขึ้นจริงๆนะฮะปรับปรุงให้มีพนักงานสอบสวนหญิงขึ้นมาในส่วนของผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่ามีพนักงานสอบสวนหญิงเข้าไปดำเนินการเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรามีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ได้ความจริงนะฮะได้ข้อมูลซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ได้จากผลการวิจัย
6: ถ้าสอบสวนเด็กเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าคุยกับเด็กได้ง่ายเขายอมคุยกับเราเพราะเด็กบางคนเนี่ยคือเขาโดนอะไรมาเนี่ยบางทีเขาไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดเราไปคุยกับเขาแบบสร้างความสนิทสนมเนี่ยค่ะให้เขาพอระบายมาบ้างเราก็จะรู้ความทุกข์ของเขาหรือว่าเขาอยากได้อะไรเขาโดนอะไรมาอะไรเงี้ย
7: เมื่อมีการใช้พรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับสามารถประนีประนอมยอมความคู่กรณีที่เป็นสามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัวครับว่าทำให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัวเกิดขึ้น
5: ทิศทางข้างหน้าเนี่ยเราอยากให้งานวิจัยเนี่ยเป็นแกนในการเคลื่อนคณะในทุกมิติเลยนะครับแล้วหวังว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นพับลิเคชันที่เกิดขึ้นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้คณะสังคมเนี่ยช่วยต่อทิศทางของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินในการที่ไม่ดนจะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมที่มากขึ้นอันนี้คือทิศทางที่เรากำลังทำครับ
4: การที่ได้มาเรียนปริญญาเอกที่มหิดลแห่งนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมมีหลักการมีแนวคิดมีวิธีคิดวิธีการทำงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์นะฮะสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำความรู้นำประสบการณ์ต่างๆไปใช้ในการทำงานนะฮะผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่ได้นำความรู้มาช่วยเหลือประชาชนนะที่ตกทุกข์ได้ยากนะใครต้องการความช่วยเหลือนะก็เราก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

0: ไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10 บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ว่าเราวันนี้เรามีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ทันทีมันยังไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งล้มเลิกซะ
1: ครับ
0: ทำต่อไปทำต่อไป
2: สวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
3: สวัสดีครับน้องพีครับ
2: เราอาจจะใจเร็วด่วนได
3: ้
2: ผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ากว่าจะสำเร็จนี่คือเรื่องสำคัญมากกว่าพอสำเร็จแล้วมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือความยั่งยืน
0: การที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะบางคนนะครับอาจจะด้วยเทคโนโลยีของเรา disruption นะมันกดนะภายใน 2-3 วิมันไม่ไปปุ๊บเราเปลี่ยนเลยทันทีเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ทันทีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งเพราะเราวันนี้เรามีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมเราอยู่ในยุค new normal เนี่ยเรากำลังปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเราลองไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งล้มเลิกซะทำต่อไปให้เรามีความวิริยะมีความอุตสาหะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองฝึกในเรื่องของขันติบารมีเรื่องของความอดทนนะครับ
2: ปัญหาเรื่องคนกับช้างที่กุยบุรีผมอยากให้พี่ดนัยช่วยขยายความนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับ
0: ครับเรื่องนี้ก็เกิดมาสัก20กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งเกิดปี2540นะครับก็มีกรณีที่ว่าช้างถูกยิงถูกช็อตนะฮะหรือว่าถูกวางยาพิษก็คือสรุปว่าช้างตายแล้วช้างตายเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ปัจจัยทางการตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีวินลูสนะฮะมีผู้แพ้มีผู้ชนะเป็นอย่างนี้แต่ว่าปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะชนะหมดนะคนก็ชนะช้างก็ชนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชนะหมดเลยเพราะว่าท่าน

0: ทรงมองทุกอย่างเนี่ยแบบองค์รวมฮะเราเรียกว่าเป็น holistic view นะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเป็นส่วนๆเหมือนกับไปหาหมอก็ไปหาหมอเฉพาะทางได้ออกไหมฮะว่าเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้แต่ไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมองภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาน่ะจึงเป็นการแก้ไขแบบระยะยาวนะฮะแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นเกิดชีวิตบวกขึ้นมาได้จากที่แต่เดิมเนี่ยต้องไปค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดช้างจึงไม่อยู่ในป่าช้างมาลุกล้ำพื้นที่ทำกินของเกษตรกรชาวไร่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปลุกล้ำที่ของเขา
1: อ๋อ
0: มันก็ต้นเหตุมาจากตรงนั้นนะครับ ในพื้นที่ที่ตลอดทางทั้งหมดเนี่ยนะฮะลองจินตนาการว่าสองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็หน้าข้างหลังเนี่ยเป็นไร่สับปะรดหมดเลยเพิ่งปลูกป่าขึ้นมาใหม่20กว่าปีนี่เองนะครับและเป็นแนวการปลูกป่าแบบปลูกโดยไม่ต้องปลูก
1: คือยังไงครับพี
0: ่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าก็คือว่าปลูกป่าโดยไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่กำลังคนฮะก็คือปลูกป่าที่มันโตได้เองไม่ต้องมีการดูแล
1: นี่คือเป็นแนวคิดของท่าน
0: แนวคิดของท่านคือทุกอย่างเนี่ยท่านมองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่างแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปทำป่าให้อุดมสมบูรณ์คืนพื้นที่ป่าแล้วให้ป่าเนี่ยมีอาหารมีแหล่งน้ำนะฮะไปต้องไปสร้างฝายเก็บน้ำลึกๆเข้าไปนะครับแล้วก็จ้างชาวบ้านชาวไร่เนี่ยไปปลูกสับปะรดแม้กระทั่งอยู่ข้างในป่าลึกๆเข้าไปเลยแต่สับปะรดแบบไม่ได้แพงที่คนกินนะสำหรับให้ช้างกินแล้วก็ไปปลูกหญ้าอะไรที่เป็นอาหารของเขาก็ทำให้เขาเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยก็จ้างด้วยครับจ้างชาวไร
1: ่
0: เกษตรกรเขาเองก็จะได้มีรายได
1: ้
0: มีอาชีพแล้วก็ไม่ได้สูญเสียรายได้จากพื้นป่าที่แห้งแล้งนะครับจนกระทั่งสัตว์ป่าไม่มีเลยหายแล้วก็ลุกล้ำที่ดินชาวบ้านวันนี้ครับกุยบุรีของเราเนี่ยกลายเป็นแหล่งนะฮะอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเลยภายในระยะเวลาแค่20กว่าปี
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราต้องตามเข้าไปดูเป็นจริงอย่างที่พี่ดนัยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมเห็นกับตาเป็นยังไง
0: ครับ
2: เวลาเราไปดูช้างเนี่ยเราเห็นในสวนสัตว์เนาะเราไม่เคยมาเห็นแบบพื้นที่อย่างนี้ผมว่าน้อยคนนะที่จะมีโอกาสมาดูแบบนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของประชาชนใช่ไหมเขาก็มีพืชผลทางการเกษตรถ้าเกิดว่าช้างเพกันมาอย่างนี้เขาก็เสียหายใช่ป่ะแต่ในมุมของช้างช้างจะคุยกับเรารู้เรื่องไหมเขาจะมากินอ่ะอาจจะต้องหาวิธีอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่เขามีวิธีการอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันแล้วก็ทำยังไงดีครับ

0: ครับในที่สุดก็พบแล้วนะครับทั้งช้างทั้งกระทิงมีคนก็บอกว่ามาแล้วไม่ได้เจอทั้ง2ตัวเนี่ยมาฟรีมาฟาวกันเยอะวันนี้ผมได้ครบแล้วถือว่าอิ่ม
1: เรื่องของคนกับช้างนะครับเราเป็นคนเมืองเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่วันนี้เนี่ยพอผมได้มาอยู่ในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยผมรู้เลยว่าคนกับช้างเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ที่จะต้องได้รับการดูแลแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่เอกฤทธิ์นะครับจุดเริ่มต้นจากช้าง1ตัวเสียชีวิตพระองค์ก็มองการไกล
2: ใช่ครับ
1: การที่เกิดขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทำมาตลอดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาด้านไหนครับ
2: ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลยครับเรานะครับจะสร้างแหล่งน้ำนะครับแหล่งอาหารแปลงหญ้านะครับแล้วก็ปงเทียมนะครับเพื่อให้ช้างนะครับทำเข้าไปในปากลึกนะครับเพื่อดึงดูดช้างเข้าไปในป่าแทนที่จะออกไปหากินในป่าข้างนอกครับ
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแหล่งอาหารในป่าเขาก็จะไปกินพืชผลทางการเกษตรของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
2: คือเราต้องสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอนะครับสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพื่อที่จะไม่ได้ออกไปข้างนอก
1: ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่เขามองช้างเป็นศัตรูจริงหรือเปล่า
2: เขาไม่ได้มองช้างเป็นศัตรูครับเขาก็มีความอยู่ร่วมด้วยกันอย่างดีนี่แหละครับแต่ว่าปัญหาคือบางทีช้างอาจจะออกไปหากินบางคือบางจุดเขาไม่ได้หากินตลอดนะครับบางทีเขาก็เดินแค่เดินผ่านเดินผ่านไร่ของชาวบ้านไปเฉยไม่ได้หากินทุกไร่ครับ
1: คนจากข้างนอกที่ไม่ได้เข้าใจการเป็นอยู่ในพื้นที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตก็จะมองว่าเฮ้ยช้างนี่มันมาทำลายเว้ยบางทีมันก็การแก้ไขก็คือง่ายเนาะเวลาเขามาทำลายก็มอง

0: ว่าเป็นศัตรูไปซะอย่างนั้น
1: เพราะว่าตอนนี้อย่างตอนนี้ฮะคือกรมอุทยานนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการจัดซื้อเป็นกล้องคาเมล่าแท็บนะครับเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์เตือนภัยล่วงหน้านะครับของอุทยานชาติกุยบุรีด้วยนะครับก็คือเวลาช้างเดินผ่านกล้องเนี่ยกล้องที่ไปติดอยู่ชายป่าเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์นะครับ แล้วก็เจ้าที่ที่ประจำศูนย์เนี่ยก็จะแจ้งเจ้าที่ชุดผลักดันช้างเพื่อผลักดันช้างเข้าป่าไปนะครับเพื่อเป็นการลดของช้างที่ออกจากนอกพื้นที่
0: ว่าเรามีหน่วยงานที่คอยช่วยสมมติจะเข้ามาแล้วเรามีระบบการเฝ้าระวัง
1: ใช่ครับ
0: ก็พูดง่ายๆว่าลดผลกระทบ
1: ลดผลกระทบแล้วลดช้างออกไปข้างนอกด้วยคร
0: ับ แล้วพี่ๆน้องๆช้างพวกนี้เวลาเราไปคุยกับเขาไปทำไงกับเขาเป็นช้างป่าไงน่าจะมีการที่มันไม่เหมือนช้างเมืองที่เราเห็นเนาะไปรับมือกับพวกเขายังไงจะไปไล่เขาให้มันอยู่ใน
1: คือเจ้าหน้าที่ที่ไปไล่เนี่ยครับไปผลักดันเนี่ยเขาจะมีความชำนาญ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็คนก็สามารถอยู่ร่วมกับช้างได้
1: ใช่ครับเพราะว่ามีเจ้าที่ที่คอยช่วยดูแลด้วยส่วนนึง
0: มีอีกคำถามนึงเราเคยมีการเช็คปริมาณช้างว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไง
1: มีครับคือเคยมีโครงการในการตรวจดีเอ็นเอช้างนะครับ400ตัวอย่างเมื่อปี2557นะครับได้ช้างทั้งหมด237ตัวนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 18% ต่อปีครับก็ตอนนี้ปี2023ก็คาดว่าน่าจะมีช้างในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยประมาณ300ตัว
0: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามองช้างเป็นศัตรู
1: ครับ
0: เขาก็จะมีชีวิตเหลือน้อยลง
1: ใน
0: วันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วันนี้ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บวกกับแนวทางของพระราชดำริมีพื้นที่รองรับ ให้กับพวกเขาแล้ว
1: ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องทำตามพระราชดำริที่บอกว่าช้างป่าควรอยู่ในป่าแต่เราต้องมีแหล่งอาหารให้เพียงพอเข้าไปในป่าลึกๆกระจายนะครับกรณีที่ช้างป่าออกมาชายป่าเนี่ยควรที่จะให้ความปลอดภัยกับช้างบ้างอันนี้เป็นพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับ
0: นี่นะครับช้างกับคนจริงๆเราก็อยู่บนโลกเดียวกันได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ที่นี่ก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถมีทั้งพื้นที่ที่เป็นของช้างและของคนได้เช่นเดียวกันครับ

0: มันสุดยอดเลยครับพี
1: ่เป็นไง
0: ระหว่างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่น้องที่เขาเป็นไกด์นะเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นต้นไม้อย่างนี
1: ้
0: อย่างที่พี่บอกเลย20ปีที่แล้วแล้วผมได้เห็นตัวเลขที่หัวหน้าเอกฤทธิ์บอกด้วยว่าปริมาณของช้างเพิ่มขึ้น 18%
1: ครับตอนนี้มีสักกี่ตัวครับ
0: 200กว่าเกือบจะ300
1: เกือบ300ตัว
0: ใช
1: ่และอีก10ปีข้างหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากด้วยคร
0: ับ ผมก็เลยถามแบบติดตลกดีกว่าถ้าช้างเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องแหล่งทำแหล่งอาหารให้เขามากขึ้นถูกต้องไห
1: ม
0: เพราะเท่าที่มีอยู่อาจจะไม่พอก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขามีการวางแผนดีอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: อันถัดมาที่เห็นอีกอันนึงก็คือว่ากระทิงจำนวน
1: ตัวใหญ่มากเลย
0: ใช่แล้วก็มีปริมาณสูงขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าหลักการของท่านน่ะพระองค์ท่านวางแผนแบบชาร์ปสมาร์ทมาก
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้มองแค่ผลกระทบของคนกับช้างแต่ท่านมองถึงผลบวกจากวิกฤตครั้งนี้ให้กับทุกคนในชุมชนด้วยสิ่งที่ผมเห็นอันนึงนะครับพี่ฝรั่งทริปนี้ที่เราเข้าไป
1: ชอบมาก
0: ฝรั่งมากันหลายคันมาก
1: เพื่อมาดูช้าง
0: ใช่
1: แต่เขาไม่สนใจกระทิงนะฝรั่งเนี่ย
0: แปลกมากผมก็ยังสงสัยทำไมเขาไม่สนใจกระทิง
1: คือบ้านเขากระทิงมันเขาวิ่งหนีกระทิงกันฮะนึกออกไหมอ๋อ
0: ใช่อย่างที่สเปน
1: ของสเปน
0: แต่การที่ได้เห็นช้างอยู่ในป่าเนี่ยผมเองเราเคยเห็นในช้างที่อยู่ในสวนสัตว์ครั้งนี้ก็คือพูดแล้วตื่นเต้นอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เห็นเขาคือใกล้มากนะระยะห่างกันประมาณ10เมตรเองนะเห็นเขาตัวเป็นๆ
1: ต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ
0: ครับ
1: ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วเราดูเขาเนี่ยใจเราก็รู้สึกเราเป็นอิสระไปด้วยและเป็นธรรมชาติไปด้วยนะครับ
0: ตลอดทางน้องที่เขาเป็นมักคุเทศเนี่ยหรือว่าไกด์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันมีคนที่อยากมาที่เนี่ยก็อยากเห็นแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้สึกขนาดนั้นนะฮะแต่พอได้นั่งรถเข้าไปเรื่อยๆเราได้เห็นว่าสองข้างทางนี้อุดมสมบูรณ์แล้วเราได้เห็นนกเงือกเราได้เห็นกระทิง
1: ครับ
0: เราได้เห็นช้างเรารู้สึกว่าม
1: ีไก่ด้วยนะเห็นไก่ไหม
0: ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไก่หรือนกอะไรผมไม่รู้แล้วมีสัตว์เยอะมากเราได้ยินแต่บางส่วนเราก็ได้ยินแต่เสียง
1: ครับ
0: แต่สิ่งนี้แหละมันเป็นไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ในประเทศไทยไม่น่าเชื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: และเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาถึง20ปี
1: ครับ
0: นี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจอะไรที่เราทำเสียหายแล้วกว่าจะฟื้นมันได้นะพี
1: ่ต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับ
1: ก็มีเรื่องนึงที่อยากจะขอเน้นวันนี้ครับว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นมากก็คือเรื่องของ

0: ความเพียร
1: ครับ
0: นะครับท่านมีบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกอย่างโครงการต่างๆในพระราชดำริ นะครับแต่ละโครงการใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปี
1: จริงครับ
0: นะครับบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเองก็เลิกล้มความพยายามแล้วข้าราชการเองก็เลิกล้มความพยายามแต่พระองค์ท่านรับสั่งเลยบอกว่าอย่าหยุดอย่าเพิ่งล้มเลิกแม้ว่ายังไม่สำเร็จณขณะนี้ให้ทำต่อไปเรื่อยๆจะบอกกับน้องพีเลยยืนยันเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้เดินตามรอยพระราชาในทุกโครงการจะรู้ว่าทุกโครงการเป็นอย่างนี้หมดเลยคือไม่ได้ประสบความสำเร็จในช่วง10หรือว่า20ปีแรกนะครับแต่ต้องหลังจากนั้นไปอีก
1: แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับทุกโครงการของพระองค์นะฮะพอสำเร็จแล้วมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือความยั่งยืน
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องสำคัญมากกว่าเราผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเราบางครั้งผมก็เป็นเราอาจจะใจเร็วด่วนได้แต่นั่นมันคือไม่เกิดความยั่งยืน
0: ใช่
1: แต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงก็คือศาสตร์ของพระองค
0: ์ใช่
1: ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วกว่าจะสำเร็จ
0: ใช่
1: แต่อยู่ได้
0: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ
1: แต่อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ
0: แล้วที่สำคัญน่ะที่มันตอบโจทย์กับชื่อรายการของเราแต่เดิมนี่คือปัญหาที่ร้ายแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: ช้างมาบุกรุกถูกฆ่าตายคนก็ไม่พอใจนะครับมีลวดมีอะไรโอ้คือมันเป็นอริ
1: ปล่อยกระแสไฟฟ้าอะไรกัน
0: แต่วันนี้ครับช้างกับคนมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอย่างมัคคุเทศก์ที่นำน้องพีเข้าไปก็คือชาวไร่นั่นเอง
1: เ
0: ขาก็มีรายได้ที่มานำนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
1: รายได้จากช้าง
0: จากช้าง นะแล้ววันไหนช้างไม่ออกมาสมัยก่อนเห็นช้างต้องยิงเดี๋ยวนี้วันไหนช้างไม่ออกมาช
1: ้
0: างอย
1: ู่ไ
0: ห
1: น
0: ช้างอยู่ไหน
1: เราเคยเห็นไหมช้างแบบนี้แบบเห็นแบบด้วยสายตาเราจริงๆนี่ลูกช้างนะอายุประมาณสักกี่ปีได้อันนี้อายุลูกช้าง15ปีแยกตัวออกจากฝูง
0: เห็นไหมว่านั้นทุกอย่างในชีวิตของเราฮะ
1: ถ
0: ้าเรามองในแง่บวกมันจะเห็นโอกาสอยู่เสมอครับ
1: มีความน่ารักนะค่อยก็จะวอหากันแต่ละคันว่าคันไหนเจอยังมีจุดไหนเจอช้างเจอกระทิงหรือยังเราจะได้ไปดูนี่แหละครับอยู่ที่มุมมองและแนวคิดแค่นิดเดียวเองจากเรื่องราววันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าทุกๆวิกฤตเราก็สามารถพลิกชีวิตเราให้ดีขึ้นได้อย่างตามชื่อรายการเราเลยก็คือว่าวิกฤตพลิกชีวิตบวกนะครับก็ติดตามเรา2คนกันได้นะครับในตอนต่อไปวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ดนัยมากนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ธีรัชธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ผมได้คุยกับพี่ดนัยเกี่ยวกับเรื่องคุณลุงท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: อายุก็80กว่าแล้วแต่แหมทำงานยัง
1: แข็งแรง
0: ใช่
1: กระฉับกระเฉง
0: เด็กอย่างผมเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าท่านเอาแรงมาจากไหนแรงบันดาลใจจากไหนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆได้ถึงชีวิต80อ่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณลุงท่านเนี้ยก็ไม่ใช่คุณลุงธรรมดานะเพราะว่าด้วยประวัติของท่านเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดนะครับต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะหน้าที่ท่านสำคัญมากนะฮะเป็นหัวหน้าช่างเครื่องบินส่วนพระองค์ถึง16ปีด้วยกันนะครับก็โชคดีฮะได้มาเจอกับคุณลุงตลอดเวลาคุณลุงท่านนี้ชื่อคุณลุงประสิทธิ์สิทธิกิจนะฮะถ้าเรามองเนี่ยเราอาจจะมองผ่านคุณลุงไปเลยนะครับด้วยที่ว่าคุณลุงก็ไม่ได้แสดงความโดดเด่นอะไรขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเราได้คุยกับคุณลุงแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้จากคุณลุงประสิทธิ์ได้ครับ
0: คุณลุงทำงานถวายในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็น่าจะมีแนวคิดอะไรที่น่าจะบอกอะไรเราได
1: ้
0: ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ติดตามเราด้วยเช่นเดียวก
1: ัน
0: ชักสนใจเรื่องราวของคุณลุงประสิทธิ์แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันผมและทีมงานได้มีโอกาส
1: โอ้โชคดีมาก
0: ได้ไปเก็บภาพและได้ไปสัมภาษณ์คุณลุงด้วย
1: ครับ
0: เราไปรับชมกันนะครับว่าคุณลุงพูดถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างนะครับ
2: 16ปีให้อยู่บนเครื่องนะฮะธรรมดาก่อนนี้ก็เคยไปเครื่องเป็นเครื่องไงขนสัมภาระอาจารย์กรมกรที่อยู่เครื่องนี้นะแล้วตอนหลังทีนี้มาขึ้นเครื่องไปที่นั่งนะฮะแต่หลังก็ตื้อเครื่องใหม่มาก็แบบนายก็พิจารณาหาใครเป็นคนขึ้นแทนนะเป็นช่างมีสองแบบมีช่างภาพพื้นกับช่างประจำเครื่องบิน

0: ะอย่างผมนี่ประจำเครื่องบินเคยช่วยนักบินนักบินนั่งที่หนึ่งที่สองให้ผมนั่งกลางนะแล้วก็ดูแลเครื่องวัดอย่างเงี้ยทุกอย่างนะเครื่องวัดเครื่องบินนี่ปั๊บดันปั๊บไม่ต้องกังวลที่ทางเดียวกันหมดนะนายปิดปกติปั๊บไม่บอดแค่ทันทีเลยขึ้นไม่ได้สมัยก่อนที่ท่านมีวังอยู่สามสี่วังนะสามวังแล้วก็เพียงภูพานภูพิงเชียงใหม่นะแล้วก็ภูพานนี่สกลนครแล้วก็ทักษิณนี่ฝั่งใต้นะครับทั้งปีพระองค์มีภาระทั้งตลอดเวลาต้องเตรียมเครื่องรอไว้ฮะทั้งวันยังมีหมายกำหนดการนะว่าวันนี้ทางนั้นในหลวงเสด็จอะไรเนี่ยนะแล้วก็ต้องเตรียมเครื่องรับรองไว้คือระหว่างที่เสด็จนี่พระองค์ไม่มีเวลาว่างๆนะคิดว่าอยู่บนเครื่องบินไทยจะตั้งธรรมดาบายอย่างนี้พระองค์ไม่มีต้องนั่งไปติดต่อวิญญาณดูแผนที่นะแล้วก็สั่งงานตลอดเวลาใช้วิญญาณเนี่ยตั้งงานตลอดเวลาพระองค์ก็ใครว่าจะดูแผนที่นะแล้วก็ติดต่อข้างนอกไปว่าใช้วิญญาณนะติดต่อข้างนอกไปแล้วก็มองข้างนอกไปได้เรื่อยไปแล้วเสร็จไปไหนแล้วแต่เนี่ยพับเนี่ยกลับมาพับเนี่ยไม่เคยเข้าห้องน้ำเลยพระองค์ก็หน้าก็โอ้โหไม่ตรงไม่ชอบห้องน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมนะนอกจากบางพบเวลาเสวยอาหารอะไรเงี้ยก็ดังนั้นจะรวยบนเครื่องมันมีวิธีนะไปเชียงรายฝนตกพอดีแล้วฝนลูกใหญ่คุปเตอร์จะลงไม่ได้โอ้โหผมคนนี้ก็มาใกล้เครื่องบินเราเดี๋ยวก็ช็อตเครื่องบินเราก็โหนอยู่นะพักฝนฝ่าลงยศฝนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะผมประตูต้องปิดเครื่องบินเลยปิดประตูเครื่องบินหมดเลยฝนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมันไม่รู้เข็ดนะเราก็เปิดเครื่องบอกฝนตาก็เปิดรับพระองค์มาลงมาได้ผมก็กลัวคอปเตอร์ไปแล้วฟันเงินแดงด้วยแล้วฟันเครื่องเราด้วยมันมารออยู่แล้วจะลงไม่ได้ก็มีอยู่ทีนี้คือว่าน้ำบินเชียงใหม่ปิดนั้นกำทับเชียงใหม่ฮะน้ำบินเชียงใหม่ปิดนี่ก็ต้องหาสนามบินน้ำรองกันมาลงพิษโลกนอกจากเกิดจากสกลนครนะลงพิษโลกลงพิษโลกจะพักใหญ่ลงจนอากาศไอ้จนสนามบินเชียงใหม่เนี่ยไฟติดหมดแล้วแต่ถึงได้เข้มขึ้นไป
1: ก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนนะอย่างที่คุณลุงพูดเหมือนที่พี่ทนายเกริ่นเลยว่าผมว่าทุกๆวิกฤตอ่ะยังไงเราต้องมีอันดับหนึ่งก่อนนั่นคือความอดทน
2: ก็จากที่ได้ฟังโดยตรงจากคุณลุงนะครับประเด็นที่เราได้รับมากๆก็คือว่าความอดทนครับในหลวงของเราท่านก็จะทรงงานตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งนะครับทรงศึกษาและจะเสด็จไปที่ไหนนะครับทรงสั่งงานผ่านทางวิทยุสื่อสารนะฮะคือทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและนอกจากนี้สิ่งที่คุณลุงประสิทธิ์เนี่ยท่านได้เน้นก็คือเรื่องของความอดทนพระเจ้าอยู่หัวเวลาที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งนะฮะจะไม่เสด็จห้องสงเลยอย่างเช่นท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งเป็นหัวหน้าราชสำนักประจำเนี่ยถวายการอารักขาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านอาจารย์วสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีว่าที่บัณฑิตที่ต้องมารับนะรับพระราชทานจักรพรรดิเนี่ยเป็นพันหรือว่าหลายๆพันนะซึ่งใช้เวลานานจะเห็นเลยครับว่าจะไม่ขยับเขยื้อนพระวรกายเรานั่งแป๊บเดียว
1: เราก็เมื่อย
2: แล้วเราก็ขยับนะครับขยับแข้งขยับขาแล้วเท่านั้นไม่พอครับนอกจากไม่ขยับพระวรกายแล้วเนี่ยนะครับยกเว้นพระหัตถ์ที่ต้องยื่นปริญญาบัตรให้เนี่ยยังไม่เสด็จห้องสงฆ์ด้วยห้องสงฆ์ก็คือห้องน้ำก็นั่นแหละ3-4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงขึ้นไปประทับอย่างนั้นนะถามว่าทำได้อย่างไรฮะท่านอดีตนายกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไปกราบบังคมทูลถามบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ทรงเหนื่อยบ้างเหรอเห็นว่าทรงงานขนาดนี้คือเรียกว่าไม่มีวันหยุดก็เลยไปกราบบังคมทูลถามว่าไม่ทรงเหนื่อยบ้างหรือพระเจ้าค่ะนะฮะพระเจ้าอยู่ก็รับสั่งบอกว่าเหนื่อยนะก็มีเหนื่อยบ้างหรอกแต่เราท้อไม่ได้เพราะเรามีความสุขของประชาชนเป็นเดิมพันครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายท้ายที่สุดดีและร้ายผ่านไปหมดเราเก็บเอาไว้เราอุ้มเอาไว้เราโอบกอดไม่ได้แต่ปัญหาหนึ่งของเราในปัจจุบันก็คือว่าเราพยายามจะโอบกอดแต่ความสุขและความสนุกเอาไว้แต่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเราพยายามผลักมันออกจริงๆไม่ต้องครับเราวางใจให้ใสๆเป็นกลางอ่ะนะครับเพราะว่าไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยเราไปควบคุมเขาไม่ได
1: ้
2: เขามาแล้วเขาเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือต้องมีความอดทนต้องมีความขันตินะฮะไม่ต้องเหมือนกับในหลวงของเรานะฮะไม่ต้องอย่างนั้นแต่เอาให้ได้สักประมาณ 10% 20%
1: แค่นี้ชีวิตก็พลิกได้แล้ว
2: ก็พลิกได้แน่นอนครับ
1: นี่นะครับทุกวิกฤตนะครับผมยังเชื่อเสมอแล้วยิ่งคุยกับพี่ดนัยได้เจอทั้งคุณลุงและได้เจอแขกรับเชิญหลายท่านมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าวิกฤตพลิก ชีวิตบวกได้จริง
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ดนัยต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดนัย
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ติดตามรายการของเรากันได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถาบันชีวเวชศาสตร์โมเลกุลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนะครับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือรักษาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์

0: สุขภาวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเป็นถูกควบคุมโดยหน่วยเล็กๆคือชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่แหละครับการที่เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกรวมถึงควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายได้รวมถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับ
1: การเรียนชีวโมเลกุลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเรียนของที่มีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาวิจัยตอนนี้สถาบันก็นำมาใช้ในการผลิตมันสำปะหลังชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตการใช้ความรู้ทางด้านประสาทพัฒนาการมาส่งเสริมกระบวนการรู้คิดในเด็กกระบวนการในการรักษาโรคพันธุกรรมอย่างเช่นทารซีเมียแล้วก็การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ๆประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
2: ์หากย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตลอดเวลาในการเรียนท่านอาจารย์สอนเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราคิดต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทางทีมทางด้านสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลในการคิดค้นหาว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมุนไพรตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อว่าผักคลาดหัวแหวนพืชชนิดนี้เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยเพิ่มการทำงานของออร์แกเนลบางอย่างในสมองได้ค่ะนอกจากการศึกษางานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนะคะทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจึงไปทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยผนวกใช้ความรู้จากทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนเข้าไปในโครงการนี้ด้วยค่ะโดยกระบวนการของโครงการนี้ค่ะการตรวจสุขภาพเนี่ยไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับทราบว่าแต่ละท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นยังไงเราคาดหวังว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการของเราท่านจะมีทั้งสุขภาวะกายสุขภาวะใจที่ดีขึ้นค่ะ
0: รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจนะครับที่ศิษย์เก่าเราไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากที่สถาบันของเราเนี่ยครับไปใช้ปณิธานของมหาลัยมหิดลนะครับก็คือเป็นปัญญาของแผ่นดินเราได้เล่าเรียนได้รับความรู้แล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้ศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ที่เราได้รับไปใช้เป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนไทยให้ดีต่อไปครับ
2: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกมีสุขภาพที่ดีเราคิดค้นงานวิจัยเราพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมหิดลพร้อมที่จะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไถ่นะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทางจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เราเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศ
0: ร
1: ีนะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิดนะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายากนะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลาคุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย
0: uh-huh.
1: นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ uh-huh. เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมาก
0: uh-huh.
1: แล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยเดือดซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหารนะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ
0: บ
1: างคนทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้ว เราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
0: ่
1: นะครับแต่งตัวหล่อไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้าน อย่างนั้น ในวันหยุดก็มาเล่นกับน้องๆนะครับ
0: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
1: ครับในบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
0: ้
1: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไทยพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
0: มาพ
1: ัก
0: ก็ได้
1: พักได้
0: นะประชุมก็ได
1: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับ พัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
0: ้ครับ
1: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
0: ่
1: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
0: ครับ
1: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70 คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
0: ถูกต้องเลย
1: ครับใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
0: ้ครับ
1: ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
0: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนนึงที่ทํางานกับเราอย
1: ู่คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมากนะครับ
0: อันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
1: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
1: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
0: ่
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
0: ่
1: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอนอันนี้ท้าทายรัฐบาลด้วย
0: ทุกบ้านเลย
1: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่
0: อ
1: นแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะ ก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็น

0: หน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได้นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนไปเพื่อให้เขาทำงาน
1: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
0: ถูกต้องครับ

0: นะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
1: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชานเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับ
0: ยินดีครับคุณบอยครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอนซัลเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมแล้วก็ตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองและทำดูก็โอเคค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำได้แล้วก็เราบอกเองว่าเราทำได้แล้วก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงาน ใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้รู้สึกดีค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Sense Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับและการที่สองก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลาย AS Power Buy ไทยวัสดุกรุงไทยแอคซ่า FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยแอคซ่า
2: ครับ
3: เราก็โทรขออีเมลลูกค้าก ับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัด

0: เลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบันคอลเซ็นเตอร์ไทยแลนด์นะครับท่านก็มาช่วยชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีมคอลเซ็นเตอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
1: ไม่ง่ายนะครับ
0: ควบคุมอารมณ์ยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรทั้งนี้นะมีทีมงานมีอาจารย์มาช่วยเราเรามีบริษัททางด้านไอทีที่ดูแลเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่างๆนะเขาก็มาจัดการ
1: มาช่วยกัน
0: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
1: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่าอ้าวมาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นทีมคอลเซ็นเตอร์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
0: ใช่ครับ
1: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำคอลเซ็นเตอร์กับเราได้นะน้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
1: เบเกอรี่ด้วยใช่
0: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำคอลเซ็นเตอร์ได้ครับ
1: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
0: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
1: ้
0: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
1: ้เราก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการของบริษัทต่างๆมา
0: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
1: ครับ
0: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจิ้งนะบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็คแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
1: คือจริงๆเราทำได้หลากหลายมากขอแค่ลองมาคุยดู
0: ครับใช่ๆอย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็
1: ค
0: เอกสารส่งให้กับอะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
1: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นที่ในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้
0: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นเมืองที่เรารับบริจาค
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศอื่นที่ยากจนกว่าเรา
1: อ
0: ันที่2นะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายที
1: ่
0: นะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได
1: ้
0: เราก็มองว่าเออเราก็มีห้องพัก
1: ครับ
0: เราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
1: ครับ
0: จ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
1: อันนี้คือ
0: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
1: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
0: คืออย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
1: คนเหรอครับ
0: คน
1: ปัจจุบันนี้มี
0: ปัจจุบันประมาณ80
1: 80คนแล้ว
0: ถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านก็ได้
1: อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
0: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านอยู่
1: เอาไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
0: ใช่ครับ
1: เขา ต
0: ่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
1: แค่นี้ก็ทำ
0: เข้าถึงบ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอร์เซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ชนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
1: นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
1: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
0: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คนมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
1: ครับ
0: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
1: ้
0: นะแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบเปอร์เอเจนต์เปอร์ซีดนะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนนะมาจ้างเราง
1: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: เช่นกันครับ
1: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: บัดทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อน

0: ไหลลงมาทับถมบ้านเรือนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่

0: เหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้สอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกยุง 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกน่ะได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

ก่อนที่จะมาทำเทสเอ็กแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอล์กเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่าเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ

0: impact มันจะมากกว่าทอของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทเอแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวที TED Bangkok เลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได้
1: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงาน TEDx Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดมาแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งนึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำ TEDx Bangkok นี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

รการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำ

ากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนนึงที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัชได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระรามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.
หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกต

กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองลมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปม
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือ

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง

0: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเลย
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่า

0: จะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาต่อครับ
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะฮะพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เธอไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
1: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออชั่วหน่อย
1: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
1: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่าเป็นเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่อ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
1: อ
2: ยู่น่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเราเต็มมีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
1: กลัวไหม
2: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี่
2: กลัวไม่มีงาน

0: ครับ
1: ครับ
0: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่างนี้ครับก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
0: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
0: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
0: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
0: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
0: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
0: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
0: ชื่อวง I Hear Band นะครับผม
1: อ๋อเราได้ยิน
0: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
0: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้แ
0: ล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
0: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
0: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
0: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับ แตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
0: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
0: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
0: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
0: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
0: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
0: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
0: 500,000
1: อ่ะ สองสามแสนซื้อได
0: ้อ่
1: ะ
0: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
0: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
0: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนอันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
0: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
0: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
1: ้
0: สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
0: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
0: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
0: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
0: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: พอไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
0: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
0: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็

0: ก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วงไอเฮียแบนด์นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
0: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ค
0: ืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู่ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นไอเฮียแบนด์เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของไอเฮียแบนด์จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้า

0: หมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบนเนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
0: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับไอเฮียแบน
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เนี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่อ
0: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับและที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักกันทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมวยอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
2: ้เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอ

0: เออเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
0: ใช่
2: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
2: เขาเรียกว่ายังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดนิดหน่อยหน่อย
2: ใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
0: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
0: ใช่
1: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
2: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม25 hour ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
2: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นมัน B3 เลยมันก็พอเห็นมั่งก็เอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยเฮ้ยอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ใช่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
3: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่เลย
0: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวขาวอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
0: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
2: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้น้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่ยังไงก
1: ็มีไหมมีไหมมีไหม
2: โอ้ช่วยด้วยช่วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
2: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
0: ไม่ชอบมันเสียวมาก
2: ผมผมก็เล่นหมดเลยอ่ะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอ่ะ
0: เอาก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
0: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
0: ประวัติไม่ดี
2: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำคิวแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี
2: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเงี้ยเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
3: นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะ
3: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
4: อะไรฮะเจ้าชู้ตอนไหนล่ะครับ
1: เขาทำไมสตัน
4: สตัน
1: สตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
4: ถูกต้องครับว่าบอจริงแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
4: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
4: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
3: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
5: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
5: ื
3: ม
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างงี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือ

0: แฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
1: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
2: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
2: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
1: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
4: จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
3: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
4: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
3: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
1: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
2: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาเนี่ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
2: แล้วแป้งเปลี่ยนเยอะไหม
1: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
2: ลำบากแล้ว
0: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
1: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
0: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร่
1: จับความร้อนนะคะ
0: อ๋อ
1: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ
2: เพราะว่าอ่านสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
0: ค่ะ
2: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
1: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเออเนี่ยถ้าสีออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ
2: ๋อมันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
0: อาบน้ำลูกอะ
1: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
2: ครับ
1: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
2: ความสู้ล้วนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
2: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลยแสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆ ช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าเก่ง

0: มีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
1: ่มันแม่ด้วย
0: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้ทำได้จริง
2: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มัน

0: ฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
1: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
0: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์ดเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
2: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคเอ้าเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมแล้วแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
3: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
2: อือ
3: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
2: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
3: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
2: ฮะอ๋อออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
3: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
2: อะไรอ่ะแป้ง
3: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
2: หูทวนลมอะไรนะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
3: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
2: ไม่เอานะแป้ง
3: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
2: ่
3: ะ
2: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งอะไปร้องเพลงอะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
3: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
2: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
3: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
2: แป้งพอเหอะ
3: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
2: แป้ง
3: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่
2: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วมาโดนจี้
1: หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนก็ต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: ครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลมาค่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
1: ี้ไม่ไปด้วย
2: ออกไปด้วย
1: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เนียน
3: ตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรเงี้ยครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมที่จริงแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์นะด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
2: ยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงถ้าคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จ

0: ปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนหนึ่งตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราดอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือวันเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
1: ้
0: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีวะ
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
3: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดอะวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะโอ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมต
2: ลอ
4: ด
2: เข็มเหมือนเดิม
5: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
1: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
1: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วสรุปชอบไหม
1: ชอบค่ะ
2: ชอบ
1: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆๆๆอ่ะค่ะ

0: ับ
1: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
2: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
1: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
0: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
1: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะเดี๋ยวลูกไปหาหมอเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่เดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
0: แล้วตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 8ขวบแล้วค่ะ
0: 8ขวบแล้ว
2: น่ารักด้วยค่ะ
0: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
1: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้
0: เคยเจอมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะคะเขาจะไม่ค่อยกล้า
0: อ
1: ันนี้คือปัญหาที
3: ่ที่แก้ไม่ได้
1: แก้ไม่ได้เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราสามคนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไปสามคนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเลยครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
0: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
1: มองเห็นว่ามัน 70% ได
3: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋
2: อย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
1: จับ
2: ต้องคลำจับ
3: คลำหาใช่ครับ
2: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่
1: ค่ะ
3: อัน
1: น
3: ี้
1: ค
0: ือทั้งที่ลูกเห็น 70%
1: ค่ะ
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: ออืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้นอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้น
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ที่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้สู้เล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: แข่งอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคย
0: เคย
1: เราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: พลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงนึงที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะ แล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้แบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนเนี่ยสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ
0: ้
1: น่ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกัน

0: ถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
1: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเบลบ้างไหมคะ
2: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคนค่ะ

0: แขกรับเชิญนะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของคนนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรี

0: กลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ

0: ทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเนี
0: ่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ

นี้นะคะ

0: มานานยังเนี่ย
1: สะพร้าวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้ไปนี่แล้วเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เฮ้ยติดว่ะเฮ้ยติดว่ะ
1: ติดว่ะเฮ้ยติดว่ะ
2: ไม่ดีไงไข่เตาเนี่ยชื่อนาย
3: ทำไมพ่อแม่โก้ถึงสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดแต่สอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม่
4: จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
5: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
6: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
7: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
8: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
7: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
9: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
7: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
8: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
7: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
9: กำนันรอเดี๋ยวนะ
7: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วเจอให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000
0: อ่ะ50,000 แล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังเขาว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะเป็นเหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

การฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้สองวิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่สองก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้

การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2

0: ฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของจ่าต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้ก็จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Ah, no, no.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เรื่องไงอีแฟคือในก๋อย
4: หยอกฉันในอ้อมเมียบ้าอ้อมเมีย
3: ข้าว
1: ก็อับก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดนึงกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทางกันแดดค่ะ
5: อ๋อทางกันแดด
6: ป้องกันแสงแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติดป้าแดด
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
7: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
8: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
9: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
9: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน
9: ้
1: อยอย
9: ู่
1: คร
9: ับ ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ

0: แดง
1: แปลว่าอะไรชัย
2: ร้อน
1: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม
2: ่ใช้ได้หมด
3: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
1: ต้นนี้ครับ
2: เยอะคร
1: ับแล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
2: ต้องปีนเอา
4: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
2: ได้ขึ้นได
3: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
5: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเหนือ หามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็ขยับ

0: ือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกัน1เป็นผลไม้เวลาหิวน้ําหรือจะทําให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทําก็เอาไปตากผ่านๆแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี้
4: อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกก
4: ิน
3: แต่เปล
4: ือ
3: กเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: ร้อยกระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกิน80
5: โลเท่าไหร่
7: มุมมาปะเปื้อนกิโลเยอะเลยถึงจะสั่ง
8: แปดบา
9: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี้
10: เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
11: อ๋อ
10: ค
11: ่
10: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
12: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
4: พื้นที่เดิม
12: หมู่เพื่อนร่างเดิม
4: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
12: ิ
4: ม
12: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ

0: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมจะอยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
1: แล้วแต่เดิมนี่มีลำห้วยแบบอย่างนี้ไหมคะ
0: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
2: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัตตี้
2: น
1: ี
2: ่ค่ะชาลาเนี่ยกระโดดมุ้งไปพูดเนาะเดี๋ยวชาลามาเบรคฟิสไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวันแล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
1: ใช
3: ่
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไง
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจะไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวมี2-3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
10: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
11: ครับผมมีฝาจะนี่เวททินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
10: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแซ่คือในกอหยอก
10: เดือกก็กันเนี่ยเรือปูม้วนจุปะก็ใครเดือยอนเขาผัดดูเรือยาการเดือปัดโอ้ใบอีซ่าใบโอ้ดิ
1: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่

0: ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
2: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ

0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
1: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิปพาย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักไป
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะคะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปปลายเดือนนี่มันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทะกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: เรา
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
8: ทำไมอ่ะแม่กิน
9: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
10: ทำไมถ
1: ึ
10: งหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
10: อร
1: ่
10: อยที่นี่เขาเรียกวิ
1: ใ
10: ช่ไหม
1: ว
10: ิ
3: จะมาเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
11: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
12: คร
11: ับ รสเป็นยังไงคะ
13: วิสุก
11: รสชาติเป็นไงคะ
14: มันแล้วก็หอมด้วย
11: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
15: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย

0: เข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
1: คนที่นี่เล
2: ี้
1: ยงช้างก
2: ัน
1: เยอะ
2: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
0: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่าไหมเนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่บริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้ก็คือเขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากันมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: เฮ้ยเด้กว่าเฮียร์กี่ตันเบอร์รัดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากจะดีใจถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังรอได้แล้วอยู่กับทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะทุกตัวมาจังก็ได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่รู้คนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตั้งแต่รู
4: ้ฉีดแล้วเล่นลุยฉีดเท่า
1: ไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างอ่ะรู้ในแล้วน้องฉีดใครได้ไหมกว
5: าด
1: ช้าง
5: ลืมนี่ครับนะกวาดช้างนี่ฉีดที่นี่คร
1: ับตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควานช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
6: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
6: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
7: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
6: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
7: บัวบ้าก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
6: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
5: จะคิดว่าพ่อขอมือการที่ลูกน่ะดูแลกับมือการ
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
6: เรา
1: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
6: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
6: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่
6: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
6: ช้างแบบนี้สนุกสนานเนาะ
1: ใช่ค่ะทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะเหมือนกับใครเครื่องกะ
6: อยู่กับช้างกับอยู่กับ

0: เนี่ยชอบอยู่กับ
1: ทองทั้งสองอย่าง
2: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปกครองวละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIYได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สามาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถู
1: กต้องแล้วมันคือเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด
0: ไปเลย

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านจะบอกว่าอะไร
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: ตัวนี้มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard back back back

0: backyard garden
1: ว้าว
2: ชอบแบบมีคนขึ้น
3: อันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
3: ไม่หน่อยแหละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
3: เป็นล็อกเคบิน
1: อ
3: ่ะใช่ไหมเป็นอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
0: เออเวสเทิร์นเวสเทิร์น
3: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
3: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
3: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
0: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
3: อ๋อก็คือหัวหมวก
0: อันนี้ค
3: ือหัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
0: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
0: พยายามนิดนึง
3: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
0: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
3: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
3: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
3: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
3: ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย
1: นะครับ
3: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
3: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
0: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
3: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช
3: ่ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
0: ให้มันหมุนได้ค
3: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
3: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
3: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังนะฮะ
1: บัลลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้แน่นอนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมพันธุ์ลาย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที
1: ่
0: ม
1: ัน งาน
0: คอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าแล้วมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
2: โอ้โหเพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ย2จุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของ
0: เสาอ
2: ยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่ส
1: าวโอ้ยอะไรก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่
2: อันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคน
1: เ
2: ลย
1: อ๋
2: อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: ที่เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆหน่อย
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้ก
2: ันโอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้เรามีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะ

0: เอาสีอื่นๆมาทาม
1: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำ

0: างกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้
0: จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้กัน
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหนึ่ง
0: สีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลย อันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี
0: ้การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือจำแน่เลย
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เรา
0: เ
1: ราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: ่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม

0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
1: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดๆ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
2: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
1: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
1: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้าเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออก

บมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: สวัสดีครับผมครับขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: มีการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอาไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่เหรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU ป่ะ
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิคะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องค่ะ

0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
1: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้ครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปลายลักษณ์ว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
2: ต้องมีค่ะ
1: ต้องมีไปลายลักษณ์ทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
2: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
1: ่
2: ะ
1: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
2: ไม่น่าจะ
1: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
3: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
1: ทำไมต้องมี
3: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
1: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าน้องนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
3: ่ะเรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
3: พร้อมครับ
1: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
3: ได้ครับ
1: จริงป่ะฮะคิดยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเลยครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
4: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือแม้สตางค์ชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกยังมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู่เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
1: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมคร
4: ับ คุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
1: ไม่รู้สึกตัว
4: ไม่มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าผมก็หลายคนก็จะในระยะหลังมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
1: ค
4: ือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
1: ็
4: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากจะให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
1: กล้าดึงออก
4: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
1: า
4: ก็จะไม่กล้าออก
0: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
4: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานเลยไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
6: ขออนุญาตจ้าจ้า
7: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
6: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับ
5: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
7: อ้าวทำไมอ่ะ
5: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนน
7: ี้ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
5: ขอบคุณมากนะคะ
8: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอ่ะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
7: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของกับไทยด้วยกันแล้วกันนะ
8: โอ้ขอบคุณครับ
9: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล์
8: ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
7: โอ้โทษทีหยิบผิด
8: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยไม่ใช่นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
7: ฮะว่าอะไรนะ

0: ็คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
1: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
2: จริงด้วยพี
0: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอภัยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
1: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
2: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
0: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
1: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
2: ทำไมพี
1: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเสียหมดเลย
2: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
0: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
1: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
0: เอาม
1: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
2: และที่ว่าญาติอะพี่มีใครบ้างอะ
0: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
1: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
0: ใช่
3: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
5: คิดว่าได้ครับ
4: ทำไมคิดว่าได้ครับ
5: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
4: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพ
5: ีย
4: งแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
5: ใช่ครับ
4: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์นะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
6: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
6: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
4: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
6: ก็
4: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจนะครับเออน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
6: ไม่น่าจะได้
4: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
6: ก็
4: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
6: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค
4: ่
6: ะ
4: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจ่ายตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
6: ะ
4: แน่นะ
6: คะ
4: แม่นะครับไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
7: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
4: ่
7: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงในการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
4: มันจะไม่ทันใช่ไหม
7: ไม่ทัน
4: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
7: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
4: ้เร็วที่สุด
7: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
4: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู
7: ่ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสียแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
4: ้
7: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอการที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้กับเปลี่ยนไตไม่ได
6: ้
7: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ย

0: สามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
0: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายแล้ว
1: ครับครับ
0: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
0: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
1: ครับ
0: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราบอกให้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
2: ่
0: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: หรือไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเนี่ยไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
0: สองข้าง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช้ได้2อันนะอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
0: บางคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
0: ครับดูไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับงั้นก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี้
2: นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
2: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
2: บางทีมันก็เลี่ยงยากอะ
1: เพราะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
4: อย่างวันนี้
3: อย่างวันนี้ค่ะ
4: เป็นยังไงอาจารย์
3: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
4: คำถามนี้ยากมากอาจารย
3: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
4: ค้ำประกันไง
3: ถูกต้องอาจารย์
4: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
3: แน่นอนค่ะอาจารย
4: ์ว่ามา
3: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
4: ์
3: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
4: ์
3: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอ
4: าจาร
3: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
4: ์อาจารย
3: ์ค่ะ
4: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
3: ค่ะ
4: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงิน
3: ค่ะ
4: แม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
3: ้ค่ะ
4: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
3: ค่ะ
4: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
3: ใ
4: ช่ป่ะ
3: ใช่
4: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
3: โอ้ค
4: ่
3: ะ
4: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้

0: กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
1: แขวนคอแท้
0: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
1: ค่ะ
0: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมเนี่ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ดีได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงานเกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่าได้อะไรมั้ย
1: ไม่ได้อะไร
0: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดมันเบี้ยว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรมั้ยครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
0: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรมั้ยครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีก
0: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งมั้ยครับ
1: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
0: เห็นมั้ยเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
1: เสร็จ
0: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
1: ใช่
0: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวัฒน์น่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัฒน์น่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ายใจหรอที่เป็นเรา
1: ก็ไป

0: ็กมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีเร็วเร็ว
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนตัวไปสถานีตำรวจ

0: ก็จริงอ่ะ
1: เ
0: ออเฮ้ยเราก็เป็นเราก็ได้เนี่ยเราอย่างโหดบอกไว
1: ้ใช่อ่ะ
0: เออ
1: เออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
1: ใต้ปูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
1: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: 해 봐. 꼬리 봐.
1: นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
2: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยัง
1: ไงอ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวนี่ไงครูตรงนี้ไง
2: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไง
3: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับครู
5: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูภักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
6: พวกเธอทำอะไรผิด
7: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดนี่ครับ
6: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
7: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
6: ฉันมีหลักฐาน
7: คือพวกผม
0: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใด

ทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่ากูต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไป
4: สวัสดีครับพี่แจ๊
1: มามามามาเนี่ยอันนี้ดูพี่กูมึงรู้จักเขาไว้ซะเขาคุ้มกระบาลผมคุ้มได้
4: สวัสดีครับอันนี้
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี่ยไปให้วัดอยู่ที่ท่าตลาดมารอของนี่อยู่เอ็งรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
4: เฮ้ยป่ะรีบไป
5: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: กล่องเลโล
1: นี่มันยาบ้านี
2: ่มา
1: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: คเดี๋ยวดูก่อน
1: อย่ามาไม่หยุดกันที่รถอ
2: ะไรพี่
1: อยู่เฉย
2: เอ้าน
1: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
2: อะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปไปโรงพักไปโรงพัก
3: พี่แอบยาบ้าที่ยัดมาใช่ไหม
4: ใช
3: ่แอบมากี่เม็ดอ่ะ
4: สิบ
3: สี่เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร่
4: 200
3: แล้วจะทำไรเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
4: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
3: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
4: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้ร้ายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อที่จริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในความประมาทปอนกับนายพิจารณ์ดูช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประกันปอนกับนายพิจารณ์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

ค่ะคุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาที่ศาลครั้งแต่วันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: 都是要是皮皮拆拆的吗？
1: 也罢
0: 也罢，那我跟他
1: 你吧，
0: 那我们后面就留点感情，要是皮皮拆的吧，
1: 我们一起来看为什么。
2: 哎，唔系你唔着马，小心啊！
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรคหนึ่งโดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่ได้ในการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกัน

แน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลก์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลลีย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหม evangelist เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการ

0: ทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่บดเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกใช่มั้ยครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ได้เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: ครับ
1: ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน

0: 2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
1: ์
0: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
1: ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆที่น่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ครับตังหมด
1: หมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่และพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยและถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
1: ม
0: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดแล้วครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
1: ค
0: ือโปรเจกต์อย่างบิลเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่สองเจ้าที่สามตอนแรกเราพอจะเลี้ยง operation เล็กๆคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามนะครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ย
1: เวียดนาม
0: เพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วน
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า Build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาแล้วนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำให้เราวิ่งไปถึงโกลได้เร็วขึ้นแล้วอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะ

0: หลังก็มันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่บอส
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นน่ะ business plan ก็ทำกันท่านั้นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่
0: ๆเขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะเพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์อ
0: ินเทอร์เน็ตออฟทิงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าลักคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีใน lab เป็น material tech หรือ nano tech อาจจะต้อง proven ให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนแสนล้านล้านใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่โบ๊ทก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ย อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้ว เคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูดมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าครับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90%แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูล

ูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไอ้แต่อะไรอยากแต่งให้หน่อยนึง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิ่มบิ่มเนี่ย
1: สิเจ๊ให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือซ้ํามันแหน่เป็ดมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบ่

0: ันเดียวมันมาใส่นี
1: ่มันมาใส่หัว
2: ซูเป็นทั้งอีกสองพี่น้องเถียงกันอยู่ได้ซูนี
1: ่ไอ้เอ็มเทศของบอกได้เทศมันได้ไหนเนื
2: ้อเอาไปที่ไหนน้องมันพูดแป้งด้วยพอดีไป
1: พอด
2: ี
1: แล้ว
2: พอกันไป
1: คร
2: ับให้ก่อนเลือกเอาแก้วไหน
1: โอ้ยจบของมึงเดี๋ยวแก้วนะ
2: เนี่ยคือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานใส่แม่

ากวะมากูเนี่ย

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เอามาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: โ
1: อ้เอามาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกระแทกนะบอกนี้
3: พี่ยากกระแทก

0: ดี๋ยวกูสิแบ่งกันสูตรทอกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
1: เป็นที่เราสู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องนี้น่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะแล้วพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยหน้าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผนออกอะไรกันจะได้ก่อข้าม

0: ไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหากโดย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอเรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
2: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
2: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
2: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
2: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
2: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
2: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มี
0: ท
1: ั้งหมดตีความใหม่บ้าพระโขนงคิดว่ามันเป็น BTS เลยไงไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงนี่ทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันหน้าท่านสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะ
2: เป็นยังไงมีคนช่วยป้า
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: ก็ไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง70,000กว่าคนแล้ว
0: 70,000เองเหรอ
1: 70,000นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: แต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างประจำและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น70,000คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็มันก็ช่วยได้70,000คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมล

ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไทยนะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000 คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศรี
0: ครับ
1: นะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพ
0: โอ้ใช่
1: นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิด
0: ครับ
1: นะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลาย
0: ครับ
1: นะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายาก
0: ครับ
1: นะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลาคุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติ
0: ครับ
1: ก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย
0: uh-huh.
1: นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ uh-huh. เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมาก
0: uh-huh.
1: แล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยจะซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหาร
0: ครับ
1: พวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ
0: บ
1: างคนทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้ว เราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
0: ่
1: นะครับแต่งตัวหล่อไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้านอย
0: ่
1: างนั้นในวันหยุดก็มาเล่นกับน้อง
0: ๆ
1: นะครับ
0: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
1: ครับในบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมณนะปัจจุบันนี
0: ้
1: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไทยพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
0: มาพักก็ได้
1: พักได้นะ
0: ประชุมก็ได
1: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับ พัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
0: ้ครับ
1: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
0: ่
1: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
0: ครับ
1: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
0: ถูกต้องเลย
1: ใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
0: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานกับเราอย
1: ู่คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมากนะครับ
0: อันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
1: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
1: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
0: ่
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
0: ่
1: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอนและนี้ท้าทายรัฐบาลด้วย
0: ทุกบ้านเลย
1: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่
0: อ
1: นแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะ ก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได้นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนพิการไปเพื่อให้เขาทำงาน
0: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
1: ถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นถึงอยากจะย้ำว่าถ้าเป็นคนพิการที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
0: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชานเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับ
1: ยินดีครับคุณบอยครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอลเซ็นเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมก็ตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองแล้วทำดูก็โอเคค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำได้แล้วก็เราบอกเองว่าเราทำได้แล้วก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงานใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้รู้สึกค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับและการที่2ก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลายAAS Power Buy ไทยวัสดุกรุงไทย AXA FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยแอคซ่า
2: ครับ
3: เราก็โทรขออีเมลลูกค้าก ับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailandนะครับท่านก็มาช่วยนะชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีม call center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
2: ไม่ง่ายนะ
3: คร
2: ับ
3: ควบคุมอารมณ์ยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรทั้งนี้นะมีทีมงานนะมีอาจารย์มาช่วยเรามีบริษัททางด้าน IT ที่ดูแลเกี่ยวกับ call center นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่างๆนะเขาก็มาจัดการ
2: มาช่วยกัน
3: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
2: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่าอ้าวมาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
3: ใช่ครับ
2: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
3: ใช่ครับ
2: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
3: ใช่ครับ
2: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะ น้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
2: เบเกอรี่ด้วยใช่
3: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำคอนเซ็ปต์ได้ครับ
2: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
3: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
2: ้
3: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
2: ้เราก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการบริษัทต่างๆมา
3: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
2: ครับ
3: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจจิ้งนะบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็คแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
2: จริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
3: ครับ
2: ขอให้ลองมาคุยดู
3: ครับใช่ๆอย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็คเอกสารส่งให้กับ อะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
2: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองทำไมถึงมีแนวคิดอย่างเงี้ย
3: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเราบริจาค
2: ใช่คร
3: ับ ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศอื่นที่ยากจนกว่าเราอันที่สองนะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายชื
2: ่
3: อนะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได้เราก็มองว่าเออเราก็มีห้องพักเราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองจ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
2: อันนี้คือ
3: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
2: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
3: คืออย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ1,000
2: คนเหรอครับ
3: คน
2: ปัจจุบันนี้มี
3: ปัจจุบันประมาณ80
2: คนแล้ว
3: ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของ call center ทำ call center ที่บ้านก็ได
2: ้อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
3: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำ call center ที่บ้านอยู
2: ่เอาไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
3: ใช่ครับต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
2: แค่นี้ก็
3: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอร์เซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ชนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
2: นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่ง
3: ครับ
2: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
2: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
3: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คุณมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
2: ครับ
3: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
2: ครับ
3: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
2: ้
3: นะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบเอเจนต์เพอร์ซีด นะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนมาจ้างเราง
2: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: เช่นกันครับ
2: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 10:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทเอทิสอินโนเวชั่นจำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Tech

0: ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุกผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็

0: ม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
1: ครับอย่าง Abovecation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะ
0: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมครับ
0: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนา
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ้ยรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายหลายอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
1: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
0: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: นนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
1: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย
0: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
1: อ๋อครับ
0: ใส่ไม่ถึง
1: ใส่ไม่ถึง
0: ไว้ใส่ให้กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
1: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้เนี่ยฮะสมมตินี่เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกมันก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆ
0: ครับ
1: กดปุ๊บถึงแม้จะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาทุกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
1: อ๋อใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นนะฮะเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
1: ก็จะเป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับเราก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับ

0: ว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
1: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหน

0: ครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจาก
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้ไหม
0: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ amove.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ แล้วก็
1: คอยป้องก
0: ันโอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสำหรับนี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ผ
0: ิดห้อง
1: ก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเคร
1: ื่อง ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลคร
0: ับ ใช
1: ่ครับ
0: นี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าวนวัตกรรมอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยมันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง

0: มันน้อยลงนะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
1: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็นเบบี้แท็กครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเบบี้แท็กตัวนี้ครับ
0: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
1: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัวเบบี้แท็กตัวนี้ฮะ
0: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได
1: ้
0: อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
1: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
0: ครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาต่อครับ

0: ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
1: ไม่ใช่
0: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปานทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
1: เออ ยังชั่ว
0: นะ พี่ปานทองก่อนที่พี่ปานทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้มั้ยฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจํา
2: ทั่วไปก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างงี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
0: ่ครับ
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
0: กลัวไหม
2: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: เฮ้ย3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว

0: มาแล้วสู
1: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
0: ่ครับผม
1: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
0: ครับ
1: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
0: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
1: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
0: เราได้ยิน
1: ใช่ครับผม
0: I Hear Band
1: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
0: ้ครับผม
1: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
0: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงนี้ฮะ
1: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
0: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
1: ก็
0: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
1: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
0: ครับ
1: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
0: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
1: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
0: ้โอ้แย่เลย
1: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
0: ่
1: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
0: จนมาถึงวันหนึ่ง
1: อยากได้คันใหม่มาก
0: ครับ
1: มันแพงอ่ะ
0: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
1: 500,000 อ่ะ
0: สองสามแสนซื้อได้อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
0: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
1: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
0: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
1: ราคาประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนอันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
1: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือน5เดือนได้มั้ย
0: อีกนิดนึง
1: น่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
0: ครับ
1: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อะเราต้องลงทุนกับมัน
0: อย่างเช่น
1: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
0: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
1: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
0: ครับ
1: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
0: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงป่าว
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยเพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
1: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทน เว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลง
1: ที่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
0: ็
1: คือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
0: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็มีลงทุนบ้างครับ
0: ลงทุนอะไรบ้าง
1: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคน
0: เ
1: ราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
0: หุ้นด้วยไหม
1: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
0: เล่น
1: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
0: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
1: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
0: ่
1: วนน
0: ึ
1: งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
0: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
1: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
0: เหมือนกับ
1: พนักงานเงินเดือนทั่วไปนี่แหละครับ
0: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
1: กองทุนเหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
0: ้ครับ
1: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
0: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
0: ครับ
1: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
0: ่
1: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
0: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนนึงไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
1: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
0: ัก
1: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
0: ครับ
1: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็นกลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อ

0: ครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับเฮียแบน
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างไ
1: ร
0: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติว่าเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เนี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้แต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
0: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงพ่อจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรม

รมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทางรายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงพบทนายดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะตอนนี้พี่ทนายใจดีของเราก็นั่งอยู่กับทรายแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่
0: ะค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพยานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพยานทั้งคุณผู้ชมทั้งทรายก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วพยานคืออะไร
1: จริงๆมีเรื่องฮาๆนะครับเขาบอกพระอะไรที่ขึ้นบนศาล
0: พระอะไรคะ
1: เราก็ยังผมก็จะตอบเป็นพระนู่นพระนี่ครับไม่ใช่ครับพระยานนะครับ
0: พยานค่ะ
1: ก็คือจริงๆแล้วพยานเนี่ยในคดีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือในต่างประเทศนะครับพยานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลก็ได้แก่เรื่องในคดีทำร้ายร่างกายกันหรือว่าฆ่าคนตายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนเรื่องที่จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับศาลฟังทนายฟังอัยการฟังนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในบัลลังก์ในศาลเนี่ยไม
0: ่
1: มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยถูกไหมครับคนที่อย่างเช่นมีการฆ่าคนตายกันปั๊บผลก็คือคนที่คนฆ่าก็เป็นคนร้ายแล้วใครจะมาบอกว่า

0: คนนั้นเป็นคนฆ่า
1: ใช่
0: ไหมครับบางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
1: อ๋อพยานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไป
0: ใช่มันเป็นเรื่องหลากหลายครับหรือว่าเป็นพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารก็เป็นนะครับหรือว่าเราฟ้องเงินกู้เงี้ยนะครับเงินกู้พยานที่เป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาเงินกู้อันนี้ก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
1: ค่ะในความเข้าใจของซายที่เข้าใจมันคือพยานต้องเป็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถพูดให้การได้
0: ม
1: ัน
0: เป็นเรื่องเพิ่มไปดีกว่ามีพยานเอกสารเป็นพยานวัตถุอะไรอย่างหรืออย่างเช่นมีการเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับมีปลอกกระสุนตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไอ้อย่างนั้นก็เป็นพยานเช่นกันนะคร
1: ับ ก็ถือว่าปลอกกระสุนเป็นพยานเหมือนกัน
0: ใช่ว่ามีการยิงในขณะนั้นนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถามเพิ่มไปอีกนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่พอจะพูดได้อย่างนี้นับรวมเป็นพยานได้ไหมคะ
0: เป็นครับก็คือเท่ากับเขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ว่ากฎหมายเรามีกำหนดอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะถ้ามันจะเป็นพยานในศาลเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองกันคือจะไม่สามารถจะถามผ่านเด็กได้นะครับอาจจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาเขาจะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องการพิจารณาคดี
1: ค่ะให้เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังกดดัน
0: ใช่เพราะว่าน้องชายอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปในศาลเนี่ยผมเองเป็นทนายความผมก็จะใส่ชุดคลุย
1: ใช่ดูน่ากลัวเชียว
0: ดูน่ากลัวมากนะครับท่านอัยการก็ใส่เหมือนผมท่านผู้ว่าสาก็ใส่เหมือนกันผลก็คือพอเด็กเห็นปุ๊บตกใจเรื่องที่เตรียมมางงหมดเลยนะครับกฎหมายก็คือให้เด็กไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยานะครับนักจิตวิทยาเนี่ยอยู่ข้างๆเพราะเวลาอย่างทนายความเนี่ยเราจะซักถามคำถามเนี่ยเราคงไม่ถามซื่อๆครับเราจะต้องมีคำถามที่เขาเรียกก็ถึงกับ
1: เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
0: ใช่ครับเราจะต้องถามแบบน็อกเอาท์ครับเพราะฉะนั้นคำถามมันเชื้อเฉือนนะครับถ้าไปถามเด็กโดยตรงเนี่ยเด็กก็อาจจะรับไม่ได้นะครับพอผมถามสักคำถามนึงเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะแปลงคำพูดผมเนี่ยไปถามเด็กอีกทีนึงก็คือเด็กก็จะไม่เห็นหน้าผมเด็กจะอยู่กับนักจิตวิทยาเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทนายต้องคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นล่ามอีกทีนึง
0: ใช่ใช
1: ่ใ
0: ช่แต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับบางทีนักจิตวิทยาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดของผมเนี่ยเพราะเวลาผมถามเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับประเด็นในการเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อคดีผมนะครับนักจิตวิทยาก็พูด
1: อาจจะแปลความหมายผิดพลาดไปก็ไปสื่ออีกความหมายหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามีพยานเป็นเด็กก็จะเป็นเรื่องที่
0: ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถบันทึกเทปได้ไหมคะตอนที่นักจิตวิทยาถามเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะไรไหมคะ
0: ในศาลเขาบันทึกกันไว้นะครับบันทึกกันไว้ครับ
1: แล้วฝ่ายตรงข้ามที่มีคดีความด้วยนี่มีสิทธิ์รู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นพยานตรงนี้เราต้องปกป้องปกปิดยังไงบ้างคะ
0: ในศาลไทยต้องระบุครับระบุว่าใครจะเป็นพยาน1 2 3 4ต้องทราบ
1: คือยังไงก็คือต้องทราบตัวพยานอยู่แล้วไม่ว่าเกิดกรณีอะไร
0: ใช่
1: ถึงแม้เราจะกลัวถูกทำร้าย
0: แต่จะมีเขาเรียกกฎหมายคุ้มครองพยานคืออย่างที่ท่านมีกฎหมายคุ้มครองพยานคือก็จะมีหน่วยงานนึงเนี่ยไปคุ้มครองนะครับก็คือไปคุ้มครองแต่ก็ผมก็ยังดูว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานเขาจะไม่เหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มครองครับคือเขาใช้วิธีการลบชื่อเลยก็คือว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลยนะครับ
1: ก็คือไม่ให้เห็นประวัติเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
0: เป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่จะต้องคือเขาก็กล้ากลัวครับเพราะว่าถ้าพยานเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะถูกไปตามล่าได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องกันแต่ในส่วนอีกแถบนึงก็คือผู้ถูกกล่าวหา
0: ครับ
1: ตรงนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ไหมคะถ้าปิดบังพยานเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พยานจริงหรือเปล่า
0: เอาเราก็พิสูจน์ในศาลหมดครับพอเขาขึ้นมาที่ศาลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าทนายฝั่งที่จะได้ถามคนเดียวอีกฝั่งนึงก็มีสิทธิ์ถามนะครับถ้าเป็นทนายที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ถามเรื่องคู่ซึ่งผมว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยามนะคะของคำว่าพยานแล้วว่าพยานเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหน
0: ครับ
1: ก็ใครบ้างอะไรบ้างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปชมละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพยานจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ณสวนหย่อมภายในบ้านเฟิร์นกำลังนั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
3: เฟิร์นทำอะไรอยู่น่ะดูตั้งใจอ่านเชียว
4: จดหมายจากศาลส่งมานะสิ
3: อืมแล้วเขาส่งมาทำไมเหรอเฟิร์น
4: เขาส่งมาบอกให้ญาติฉันไปเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับคดีทำลายร่างกายน่ะ
3: แล้วญาติของเฟิร์นน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
4: ก็อยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละแต่เรากำลังคิดว่าเราจะบอกญาติเราดีไหม
3: ก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่แค่ไปเป็นพยานคงไม่มีอะไรละมั้ง
4: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะก็ตอนเนี้ยญาติของเราเขาบวชอยู่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพยานในคดีนี้กับไปบวชซะแล้วค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วจะมายุ่งทางโลกได้ไหมคะเนี่ย
0: ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นพยานใครก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆก็เป็นใครก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาจับตรงที่ว่าพระเนี่ยพอเราสมมติเราส่งหมายเรียกไปนะครับท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้
1: อันที่หนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติจำเป็นต้องมาเหรอคะ
0: ใช่ครับคือคนปกติน่ะถ้าเป็นหมายเรียกไปเนี่ยก็ต้องมา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มาเนี่ยสุดท้ายท่านอาจจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ในกรณีพระเนี่ยพอส่งหมายเรียกไปท่านอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยถ้าท่านเป็นพระแล้วมาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอีกอย่างนึงก็คือพระเนี่ยท่านจะมาเบิกความหรือไม่เบิกความก็ได้
1: เดี๋ยวขอนิยามคำว่าเบิกความนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเบิกความคืออะไร
0: คือคำเบิกความหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยสมมติว่าพระเป็นพยานหรือว่าบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลเป็นพยานเนี่ยก็จะมานั่งในถ้าคนเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าก็จะมานั่งในคอกพยานนะครับทนายโจทก็จะถามก่อนนะครับจะถามเสร็จแล้วก็จะมีทนายจำเลยเนี่ยถามซักเรียกแล้วเรียกซักค้านนะครับพระเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะต้องมานั่งในข้อพยานนะครับแต่พระนี่มีสิทธิพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถ้าท่านจะไม่เบิกความก็ได
1: ้
0: ก็คือมาเป็นพยานเนี่ยมาเบิกความตรงนั่งแล้วก็เพื่อเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยจะมาเบิกความก็ได้ไม่เบิกก็ได
1: ้
0: นะครับมีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัติพูดอย่างนี้แล้วใส่นึกขึ้นมาได้ว่ามีหมายเรียกด้วยเหรอคะพยานเหมือนกับเป็นจำเลยเลย
0: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกพยานเนี่ยครับก็คือว่าเวลาที่ผมจะต้องการอ่ะผมในมีคดีนึงเนี้ยแล้วผมเห็นว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขออนุมัติกับศาลเพื่อที่ออกหมายเรียกซึ่งก็จะไปส่งไปที่บ้านนะครับหมายเรียกเนี่ยเขาจะทราบพอทราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้มีเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกับ
0: ก็มีเรียกครับแต่ไม่ถึงแบบตำรวจนะครับคือผมเรียกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยแล้วเป็นคดีที่มีความจำเป็นมากๆอย่างเช่นเขาเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเหมือนคดีกรณีคดีนึงนะครับเป็นคดีฆ่าคนตายเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีพยานอยู่คนที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาเป็นชาวต่างประเทศคือเขาเป็นพม่านะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้เขานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ปรากฏว่าเราส่งหมายเรียกตามที่อยู่เขาก็ไม่อยู่ก็หาไม่ได้ก็ส่งไปขั้นที่2ขั้นที่3นะครับสุดท้ายมันตามไม่ได้ละก็จำเป็นต้องไม่มีต้องตัดพยานนี้ทิ้งไป
1: แล้วเมื่อมีหมายเรียกมาแล้วพยานไม่ไปตามหมายเรียกอันนี้มีความผิดด้วยหรอคะ
0: มีครับคือสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะถ้ามันเป็นพยานที่สำคัญมากๆเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับ
1: ค่ะตรงนี้ไซก็งงแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่กลับมีหมายเรียกไม่ไปก็โดนนะคะตรงนี้ไซเลยงงถึงว่าทำไมขั้นตอนกระบวนการไซเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าการมาเป็นพยานไม่ใช่เพราะความที่เราสมัครใจเหรอคะ
0: ครับจริงจริงจริงมันต้องหนึ่งก็คือต้องสมัครใจแหละแต่เพียงแต่ว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันคงไปหาความสมัครใจไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาฆ่ากันหรือว่าเขามีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมีคนเห็นอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องเอาเข้ามาได้ครับถ้าไม่มานี่คือคนร้ายหลุด
1: ค่ะ
0: มันยิ่งเสียหายมากกว่า
1: ถ้าแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมคะปฏิเสธฉันไม่รู้ไม่เห็นจะบอกสมัครพยานไม่ได้
0: ก็ได้ก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าคือในบ้านเรามันยังไม่คำนึงถึงสิทธิขนาดนี้ครับ
1: ค
0: ือถ้าเป็นในต่างประเทศการที่ได้มาเป็นพยานในคดีต่างๆเนี่ยหรือได้มาเป็นเขาเรียกคณะลูกขุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรับใช้ชาติของเราเนี่ยการมาเป็นพยานหรือก็แค่จะช่วย
1: เ
0: ราไม่อยากมานะครับเพราะว่า เรื่องของเราก็ไม่ใช่และ

0: เกิดเราไปเบิกความหรือว่าให้ปากคำในชั้นศาลแล้วอีกฝั่งเขาจะคิดไงกับเรา
1: ค่ะจะมีการทำร้ายตัดตอนพยานไหม
0: ใช่ครับอัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะ
0: ครับผม
1: ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: ใครไม่มีพอถึงขั้นตอนหนึ่งบางทีผมก็เป็นนะครับเวลาผมเรียกหมายเรียกไปผมก็เข้าใจบางทีเขาไม่มาหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเองเราถูกหมายเรียกไปเราก็บางทีเขาไม่อยากมานะครับแล้วก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงไป
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ไปจนเกิดเป็นหมายจับแล้วพยานต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: คราวนี้ต้องไปแล้วครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีหมายจับมันมีปัญหากับเราเลยเราจะเดินทางออกนอกประเทศอย่างผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีหมายจับโชว์อยู่ในตรงตม.ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จะลำบากนะครับ
1: อันนี้การที่เราปาหมอข้อดีไปประสบเหตุอะไรเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายอย่างนึงเลย
0: ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเราสามารถจะให้ความร่วมมือก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยานในด้านอื่นๆอีกนะคะแต่เรื่องราวของพยานยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพยานอีกเราไปรับชมละครในเรื่องที่2กันเลยค่ะ
2: ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเก่งกำลังจะไปเรียนโดยนัดให้เพื่อนมารับที่หน้าปากซอย
3: ฮัลโหลเรากำลังถึงหน้าปากซอยแล้วนะไงไว้รับด้วยนะรอที่เดิมนะโอเคสวัสดีเฮ้ยน้องจะไปไหนครับเสื้อสวยนี่ขอได้ป่ะ
4: ไม่ได้หรอกพี่ผมต้องไปเรียนอ่ะ
3: เฮ้ยขอดีไม่ได้ใช่ปะ
4: ทำอะไรพี่อย่านะ
2: หลังจากโดนทำร้ายเก่งไปแจ้งความจนตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ทำร้ายเก่งได
4: ้คนนี้ครับคุณตำรวจที่ทำร้ายผมวันนั้นนะครับ
5: สอบสวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่คุณพอจะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไหมครับ
4: ใช่ครับเป็นลุงขายลอตเตอรี่ในซอยครับ
2: เมื่อคนขายลอตเตอรี่มาถึงก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ
6: คนนั้นนะครับคุณตำรวจ
7: เฮ้ยลุงม่วงลุงตาบอดไม่ใช่เหรอตาบอดจะเป็นพยานได้ไง
6: ถ้าจะใส่แว่นดำไม่ใช่ตาบอด
7: ฮะไหนนะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวพลิกผันไปเลยค่ะเพราะว่าคุณคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ตาบอดจริงๆค่ะพี่วิรัตคะ
0: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ใส่แว่นดำมีไม้เท้าก
0: ็
1: จะตาบอดหมดใช่ค่ะถ้ากรณีที่คุณพี่ท่านนี้ตาบอดจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: เราจะสามารถให้มาเป็นพยานได้ไหมคะ
0: คือคนเป็นพยานเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพยานเนี่ยต้องดูเขาเป็นพยานประสบเหตุในเรื่องอะไรนะครับคือเขาอาจจะเห็นนึกออกไหมครับอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่น เราได้ยินคนด่ากันด่าประมาทกันบางทีเราไม่มีเขาเรียกอะไรครับเราไม่เห็นว่าเขาด่ากันเราอยู่ในห้องน้ำนึกออกไหมครับเราอยู่ในห้องน้ำแต่เราได้ยินเสียง
1: ว่ามีคนด่ากันจริงแต่ก็ไม่เห็นหน้าใครด่ากัน
0: ก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่ต่างคนตาบอดถูกไหมครับเราเป็นพยานในฐานะเราได้ยินโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็จริงเนี่ยถ้ากรณีที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเป็นพยานได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นพยานแต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาเห็น
1: ค่ะ
0: ทั้งที่ความจริงก็ตาบอดอย่างนี้เป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วต้องดูเนื้อหาว่าเขามาเป็นพยานในเรื่องอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะตรงนี้นอกจากตาบอดแล้วถ้าพิการทุพพลภาพแบบอื่นเนี่ยอาจจะหูหนวกหรือแค่ตาบอดสี
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่สามารถเป็นพยานได้ไหม
0: ผมเคยทำคดีหนึ่งน่าเป็นเรื่องที่ผมว่าเหนื่อยมากคือคนเป็นจำเลยเนี่ยนะครับท่านก็ถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ในจ้างนะครับตอนแรกผมก็รับคดีมาแบบงงเพราะมีคนเป็นตัวแทนเข้ามาติดต่อผมปรากฏว่าทั้งที่ความจริงแล้วคือแกเนี่ยหูหนวกแล้วก็เป็นใบ
1: ค
0: ือพูดไม่ได้ก็คือต้องใช้ไปเจอครั้งเดียวผมตกใจเลย
1: ค
0: ือผมพูดภาษาไทยก็คือพูดเขาไม่ได้อะครับ
1: สื่อสารอะไรไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเขาต้องหาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าล่ามมือครับ
1: ค่ะ
0: วันนั้นสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เขาเป็นตัวเขาเป็นเองเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้น

0: เบิกความเป็นพยานพยานในคดีเขาเอง
1: ค่ะ
0: นะครับระหว่างสื่อสารเนี่ยผมก็สอบถามตลอดซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าลำบากมาก
1: ค่ะ

0: คดีถ้าเกิดยังคงต่อสู้คดีกันไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยผมคงลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วพยานเนี่ยทุพพลภาคหรือหูหนวกตาบอดได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็เป็นได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปเป็นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่จะต้องมีล่ามเนี่ยก็ยิ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วในกรณีที่พยานอันนี้สะดิ้นบ่อยเลยกับคำให้การ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเราจะสามารถเอาผิดพยานได้ไหมถ้าเขากลับคำให้การแบบนี
0: ้เคยมีอยู่คดีหนึ่งยังจำได้เลยนะครับเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าสามีภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นคนแจ้งความว่าสามีฆ่าคนตายนะครับด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ก็พยานมีอยู่แค่ปากเดียวคือภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็แจ้งความอะไรกันเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะครับพอปรากฏว่าพอขึ้นศาลแล้วภรรยาด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับกลับคำให้การว่าดิฉันไม่เห็น
1: อ้าว
0: นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือว่าพอทางพนักงานอัยการท่านก็หยิบไอ้ตรงที่เป็นปากที่ตอนให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดูทางตำรวจก็ทางภรรยาบอกอันนี้ฉันไม่ได้ให้การไว้
1: แต่ในการให้การต้องมีการเซ็นไม่ใช่หรอคะ
0: ใช่ครับแกก็บอกว่าไม่ได้ให้การแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ฉันจำเพิ่งจำได้ตอนนี้ว่าฉันจำไม่ได้
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะเพราะว่าได้เซ็น
0: ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะให้เป็นการให้การเท็จเรื่องต่างก็ว่านไปนะครับก็มีครับแต่ในคดีของฝ่ายชายที่โดนคดีฆ่าคนตายก็หลุดเลยนะครับ
1: เพราะว่าไม่มีพยาน
0: ไม่มีพยานใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นพยานที่เพราะเหลือพยานอยู่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: เขามั่นใจพยานคนนี้มากพอถึงขึ้นศาลปุ๊บภรรยากลับคำว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเหตุการณ์อ
1: ันนี้อาจจะเป็นความรักความเห็นใจกันใน
0: อันนี้เราไม่รู
1: ้
0: นะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะสุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติคะย้อนกลับไปถึงขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นพยาน
0: ค
1: ือการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นพยานได
0: ้
1: อันนี้คือเราจะต้องแสดงตัวตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราไปแจ้งความหรือเปล่าคะกับพนักงานสอบสวน
0: คืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นถ้าในคดีของคดีอาญาที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทง่ายๆเลยหมิ่นประมาทเนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาต้องถามว่ามีพยานรู้เห็นไหมในกอไปด่าจริงไห
1: ม
0: นะครับเราก็ต้องไปหาพยานมาพยานคนนี้ก็เอาคุณเห็นใช่ไหมมาเป็นพยานก็มีการพิมพ์เอกสารว่าคุณเป็นใครแล้วก็เห็นเหตุการณ์ยังไงก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเซ็นชื่อรับทราบเอาไว
1: ้ค่ะ
0: คนนี้เนี่ยครับก็จะมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วย
1: ตรงนี้ก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพยานเราเห็นเหตุการณ์จริงในชั้นของการแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ในชั้นสอบสวน
0: ใช่ครับ
1: เพราะเหตุนี้เองเวลาตามพยานไม่ได้ก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความจับพยานเพราะเขาได้แจ้งความจำนงยินยอมเป็นพยานแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเกิดเรื่องราวนะคะหรือว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเห็นนะการทำร้ายร่างกายการหรืออะไรตรงนี้ถ้าเราช่วยได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ควรจะช่วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องราวของพยานก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ตาทองเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีลูกเพียง2คนทาลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวส่วนทิงลูกคนเล็กอยู่ดูแลตาทองก่อนตายตาทองได้สั่งเสียกับทิงว่าให้เปิดพินัยกรรมเมื่ออยู่พร้อมหน้ากัน
3: พ่อเป็นอะไรไป
4: พินัยกรรมอยู่ในตู้นะลูก
5: พี่ทาพ่อท่านสั่งไว้ให้ฉันเปิดพินัยกรรมหลังที่ท่านตายเมื่อเราอยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉันขอเปิดพินัยกรรมที่พ่อทำไว้เลยนะ
6: เออรีบๆเอามาเปิดเลยงานฉันเยอะต้องรีบไปสนามม้าอีก
2: เมื่อเปิดพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือของพ่อออกทาถึงกับโวยวายที่ตนเองได้เพียงเงิน 100,000 บาทซึ่งน้อยกว่าน้อง
6: เฮ้ยพินัยกรรมอะไรทำไมฉันได้แค่นี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วเอามาอ้างพยานก็ไม่มี

0: ดูนะฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันจะไปฟ้องศาลเอาส่วนของฉันคืนมา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเงินทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้แต่พี่น้องก็ยังเกิดข้อพิพาทกันเลยค่ะพี่รัฐ
2: คร
1: ับ ตรงค่ะพี่น้องเริ่มไม่เชื่อใจกันแล้วว่าพินัยกรรมอันนี้เป็นของจริงคุณพ่อเขียนด้วยมือด้วยนะคะและอีกอย่างนึงไม่มีพยานด้วยตรงนี้จะตัดสินปัญหายังไงดีคะ
2: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมีหลากหลายแบบมากนะครับพินัยกรรมบางคนก็ไปทำกันที่อำเภ
1: อ
2: ก็มีอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานนี่แหละ
1: ตรงนั้นสำหรับกรณีไม่มีทนายหรือเปล่าคะ
2: บางคนก็เพื่อความสะดวกอะไรเงี้ยบางทีแต่ไปให้เจ้าหน้าที่มันก็ไม่สะดวกครับมันมีอีกแบบนึงก็คือการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเขียนด้วยมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับแต่ถ้าบางส่วนอย่างเช่นเป็นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าผมพิมพ์ขึ้นมาตามความต้องการของลูกความนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาท่านก็มีหน้าที่แค่เซ็นชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีอีกแบบตรงนี้ต้องมีพยานสองคน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนโดยมือ
1: ของคุณพ่อเองเลย
2: ครับมีผลตามกฎหมายแน่นอน
1: ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได
2: ้
1: อันนี้ก็อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้รับมรดกไปก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
2: ก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพราะว่ามันเป็นบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้ดูบางทีก็ไม่อยากให้ทนายดูเหมือนกันแกก็เขียนแกเรื่อยเลยแกเขียนปุ๊บปุ๊บก็เขียนได้ก็ใช้ได้ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าไปโต้แย้งกันว่าเป็นลายมือคุณพ่อจริงหรือเปล่า
2: อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าคนอื่นเขียนอะไรก็เป็นคดีคือคดีพินัยกรรมเนี่ยเยอะมากบางทีก็ปลอมมาทั้งฉบับก็
1: ม
2: ีเพราะบางทีบางเรื่องก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพ่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่บางทีพินัยกรรมก็มีเป็นเรื่องหนึ่ง
1: อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นลายมือจริงลายมือปลอมยังไง
2: ค
1: ะอันนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2: ต้องมาดูกันว่าลายมือเป็นยังไงเพราะลายมือของเราเนี่ยมันแยกออกได้นะครับมันแยกแตกต่างได้นะครับ
1: พี่รัฐเคยเจอคดีไหนที่ต้องพิสูจน์ลายมือเลยไหมคะ
2: เยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเซ็นจริงไม่เซ็นจริงเนี่ยแล้วที่มีกองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยเนี่ยก็จะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าชัดเจนมากนะครับม
1: ัน
2: ก็เพียงแค่บอกว่าคล้ายๆ
1: ตรงนี้เราไปพิสูจน์ได้ที่ไหนนะคะ
2: กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยครับก็จะมีกองเขาก็เป็นของตำรวจนะครับเขาก็จะดูลายมือลายเซ็นอะไรต่างๆให้นะครับ
1: ค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการเขียนด้วยลายมือไปแล้วในกรณีที่ใช้การพิมพ
2: ์ค่
1: ะกรณีนี้ก็คือจำเป็นต้องมีพยานละ
2: ใช่ก็คือเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองทั้งฉบับก
1: ็
2: เป็นการทนายมาปุ๊บช่วยให้คนนี้เท่านี้ช่วย
1: คร
2: ับคนนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผมในฐานะเป็นทนายเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็พิมพ์
1: ค่ะ
2: นายคนนี้ข้าพเจ้านู่นนั่นนี่นะครับตกลงว่าจะยกบ้านหนึ่งหลังให้กับนายกบ้านที่สองให้กับนายข
1: อ
2: นะครับแล้วก็พยานนี่ก็จะเซ็นว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้เซ็นทำแบบเนี้ยได้ดูแล้วคนที่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
1: ค่ะและจำนวนของพยานนี่ต้องมีกี่ท่านในการ
2: สองท่านครับ
1: สองท่านพอ
2: ครับ
1: แล้วท่านในกรณีแบบไม่มีเลยจริงๆให้ทนายความเป็นพยานด้วยได้ไหมคะ
2: ก็เป็นได้ครับเป็นได้แต่ผมจะมักจะบอกลูกความว่าผมไม่ค่อยอยากเป็นทนายเพราะว่าเป็นพยานในนั้นเพราะว่ามันมีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องเป็นอะไรเป็นคนมาเบิกความเป็นคนมาเป็นทนายความนะครับอยากจะหาคนที่เป็นพยานที่ยังอายุน้อยๆหน่อย
1: ค่ะ
2: นะครับอย่าอายุมากเพราะว่าสุดท้ายเกิดต้องพิสูจน์กันแล้วเขาก็เสียกันหมดแล้ว
1: ถ้าเป็นไปได้เลยก็ควรหาคนอื่นดีกว่าที่จะเป็นทนายความ
2: และพยานเนี่ยในกฎหมายเขาห้ามเป็นคนที่มีส่วนได้เสีย
1: ค่ะ
2: เช่นเป็นผู้ที่รับมรดกก็ไม่ได
1: ้
2: นะครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ใส่สงสัยเลยในเรื่องของอายุค่ะ
2: ครับ
1: อายุนี่มีจำกัดไหมคะการเป็นพยานว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่คือหลักแล้วควรจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
1: อันนี้คือในส่วนของเรื่องมรดกพยานของมรดกนะ
2: ใช่แต่พยานในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างนะครับคือหนึ่งตาบอดหูหนวกไม่ได้นะครับ
1: ห้ามตาบอดหูหนวก
2: ใช่ครับเพราะว่าตาบอดคุณจะอ่านเอกสารไม่ได
1: ้
2: ถูกไหมครับคุณจะเป็นพยานใครไม่ได้เลยนะครับ
1: แล้วก็มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะเรื่องอายุต้องบรรลุนิติภาวะไหม
2: บรรลุส่วนใหญ่เขาจะให้บรรลุนิติภาวะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเบิกความในกรณีที่เกิด
1: ข้อพิพาทขึ
2: ้
1: น
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพยานนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับพยานในวันนี้กันไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชม

ท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราได้โดยตรงเลยค่ะที่ LINE แล้วก็ Twitter ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราด้วยค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัติและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับได้เวลาตลอดหาเรื่องต้นรายการแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของผมเองที่ต้องมาหาแขกรับเชิญร่วมพูดคุยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้วก็รวบรวมคำถามส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์นะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตและก็สวยงามมากๆเลยครับลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นพระปรางทั้ง5ปรางนะครับโดยเสาหลักเมืองจะอยู่ในปรางองค์ใหญ่ตรงกลางครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วก็อย่าลืมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
2: เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาทำงานละผมคุยกับแขกรับเชิญคนแรกเลยดีกว่านะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของพี่พัฒน์เป็นยังไงวันนี้เล่ามาได้เลยครับ
3: เล่าเรื่องซื้อบ้านนะคะ อยากได้บ้านสักหลัง
2: ครับ
3: ก็เลยไปเจอป้ายเขาเขียนไว้ว่าขายบ้าน
2: ครับ
3: ก็เลยไปถามเขาดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าอยากได้บ้านหลังนี้จังก็เลยไปหาเจ้าของบ้าน
2: เขาขายราคาเท่าไหร่
3: 9,500,000
2: เป็นบ้านมือสอง
3: บ้านมือสอง
2: 9,500,000นะ

0: ฮะก็ราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วทำไงต่อฮะตกลงซื้อกันเลยไหม
1: ก็เรายังไม่มีเงินสดไงคะ
0: ครับ
1: ก็เลยต้องไปติดต่อธนาคาร
0: แ
1: ต่
0: เจ้
1: า
0: แบง
1: ค์ค่ะก็ทำรายบัญชีรายรับรายจ่าย
0: ครับ
1: พอดีเจ้าของบ้านเนอะฉันรู้จักกับคนทำงานธนาคารนะเธอต้องไปหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนมีเส้นสาย
1: ค่ะเราก็มีรู้จักเราเพราะความอยากได้บ้าน
0: ครับ
1: เราก็เลยให้มาเจอกันนัดกันมาเจอแล้วก็มาทำสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เขามาเจอเราที่ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเขาที่ธนาคารใช่ไหม
1: ไปค่ะไปที่ธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าของเธอผ่านแล้วนะแต่หนูบอกว่าหนูส่งได้แค่เดือน 6,000 เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนละ 6,000 นะเขาว่าอย่างงี
0: ้ก็ส่งได้ 6,000 ก็แปลว่าตกลงไม่มีปัญหาไปทำเรื่องที่ธนาคารด้วยนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆน
1: ะ
0: ไม่ใช่ตัวปลอมมาหลอกนะครับแล้วไงต่อครับ
1: แล้วตอนนี้พอถึงเวลาเขาบอกว่าได้แน่นอนหนูก็เลยเอาเพื่อนไปก็เพราะว่ากลัวโดนเขาหลอกกลัวไปโดนเซ็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไปช่วยดู
1: ช่วยดูให้หน่อยไม่มีเพื่อนพอเขาไปดูพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องรอโทรถามเขาก่อนว่าได้หรือเปล่า
0: อ้าวเมื่อกี้บอกได้แล้วนี่
1: เมื่อกี้บอกได้ค่ะเขาบอกว่าได้ส่งเดือนรับรองไม่มีปัญหาจัดการให้
0: แต่พอพาเพื่อนมารอบหลังนี่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ขอดู
0: เปลี่ยนว่าง่ายเริ่มอึกอักแล้ว
1: เขาโทรไปหาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ายอดรายรับรายจ่ายหมายถึงว่าเงินแบบเราทำงานตัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านนะอย่างเงี้ย
0: ว่าง่ายเหมือนหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามันมีน้อยเกินไปกลัวเราส่งไม่ไหวว่างั้น
1: เขาบอกส่งไหวเปล่าถ้า 6,000 หนูส่งไหว
0: เราก็ยืนยันว่าเราส่งไหว
1: แล้วไปมาเขาบอกว่าต้องส่งต้องทำประกันด้วยนะเขาว่าอย่างเง
0: ี้ยประกันอะไรครับ
1: ประกันแบบประกันบ้านประกันแบบหนูตายไปใช่ไหมตายไปแล้วก็จะได้มีค่าบ้านค่าอะไรเขาทำประกัน
0: เขากลัวว่าไม่มีใครจ่ายเงินต่อเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเราทำซื้อขายคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ
0: ต้องเพิ่มเงินเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ตอนแรกเขาก็บอกว่าเพิ่มเงินทั้งประกันด้วยประกันแล้วก็อะไรนะค่าบ้านเป็น 8,000 นะคะ
0: จาก 6,000 เพิ่มเป็น 8,000
1: เป็น 8,000 แล้วไอ้ค่าประกันส่วนแรกเนี่ยต้อง 20,000
0: อ๋อคือต้องจ่าย 20,000 ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ 8,000 นะครับ
1: หนูก็เลยตัดสินใจไม่เอาค่ะ
0: อ๋อไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอา
0: เพราะโหเยอะไปนะ
1: เยอะไปเพราะว่ารายได้หนูมันไม่เกินขนาดนั้นไง
0: หนูก็ถือว่าตัดสินใจรอบคอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเกินตัวไป
1: ค่ะแต่หนูก็กุ้มใจอยู่นะกลัวแบบเราเซ็นไว้ว่าเราทำประกันกับเขาไว้ใช่ไหมทำประกันกับเขาไว้ว่าจะจ่ายเขาเดือน
0: ละ8,000
1: ค่ะที่ว่าส่งที่ว่า 20,000 นะคะครั้งแรกอะไปเซ็นรับไว้ว่าจะทำประกันกับเขาไปมาเรายกเลิกแล้วเราขอใบที่เราเซ็นน่ะคืนเขาบอกว่าให้ไม่ได้หนูกลัวกับกลัวไอ้ตรงที่เราเซ็นประกันกับเขาอะ
0: ครับ
1: กลับมาตีคืนหมายถึงเราเป็นหน
0: ี
1: ้เขา
0: เข้าใจแล้วพี่พัฒน์พี่พัฒน์เซ็นมานานยัง
1: ก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้วค่ะ
0: อ้าวแล้วหลังจากนั้นเขามีการ
1: ไม่มีค่ะ
0: พอดีหนู
1: ย้ายมาจากระยองมาอยู่สระแก้ว
0: แล้วเขามีการส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาเรื่องเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้ว 20,000 นั้นจ่ายยัง
1: ไม่จ่ายค่ะ
0: ก็ไม่ได้จ่ายด้วย
1: ไม่จ่ายแต่กับความคิดไงว่าเราไม่รู้กฎหมาย
0: คือเรากังวลถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่เคยไปเซ็นไว้แล้วเอกสารก็ไม่ได้คืน
1: เขาไม่ให
0: ้แต่ตอนนั้นดันมือไวไงเซ็นไปก่อน
1: เขาบอกไม่มีปัญหารับรองฉันไม่ไปทำอะไรเขาพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เซ็นไปก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้เอกสารคืนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการทวงถามเงินแต่อย่างใดบ้านก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของบ้านอีก
1: อ
0: าจจะขายคนอื่นไปแล้วก็ได้ตอนนี
1: ้
0: แต่เรามีความกังวลใจนะฮะพี่ทนายว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเอกสารที่เราเคยเซ็นไว้เนี่ยจะย้อนกลับมาทำอะไรเราได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่พัฒน์ที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันขอบคุณมากๆเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าในช่วงทนายคลายฉงน
2: พัดอยากได้บ้านเป็นของตัวเองแล้วบังเอิญไปพบกับบ้านที่ติดประกาศขายไว้จึงโทรไปสอบถามโดยบ้านราคา 950,000 บาทพัดจึงจะทำการกู้ธนาคาร

0: จ้าของบ้านจึงนัดพัดมาคุยและทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนรู้จักเพื่อที่จะทำเรื่องผ่านง่ายๆโดยตกลงกันว่าให้พัดจ่ายเงินเดือนละ 6,000 บาทตามที่พัดบอกว่าสามารถจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเรื่องการกู้ของพัดผ่านแล้วต่อมาพัดพาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้เพื่อนช่วยดูเอกสารที่จะเซ็นสัญญาเพราะกลัวว่าจะโดนหลอกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาและแจ้งกับพัดว่าจะต้องทำประกันด้วยซึ่งจะต้องเพิ่มเงินเป็น 8,000 บาทต่องวดและจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอีกเป็นจำนวน 20,000 บาทพัดเห็นว่าจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผ่อนไหวจึงยกเลิกการทำสัญญาและขอเอกสารที่เซ็นคืนแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่คืนให้พัดจึงกลัวว่าจะมีการนำเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม
1: ่ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่พัดนะคะที่เล่าให้ฟังก็เรื่องราวของการซื้อบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีปัญหาข้อข้องใจนะคะที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะมาที่เรื่องแรกก่อนที่สายอยากจะรู้ก็คือเรื่องเจ้าตัวสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้พี่พัดไม่ได้ซื้อบ้านคือเรื่องของเงินประกัน
3: ครับ
2: ซื้อบ้านเราต้องมีเงินประกันอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะ
3: คือเดี๋ยวนี้การซื้อบ้านในลักษณะหลังๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภัยนะครับประกันชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้คือเขาคงเห็นว่าคนตายกันเร็วนะครับก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันอาจจะผ่อนแล้วเพราะว่าระยะทางมันนานมากเดี๋ยวนี้ผ่อนบ้านเนี่ย30 ปีมันนานจริงๆนะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันลงก่อนนะครับเขาก็ใช้วิธีการประกันชีวิตนะครับพอคล้ายๆว่าน้องก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเสียชีวิตลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเงินก้อนตรงนี้ครับเขาก็จะผ่อนจ่ายให้น้องทั้งหมดก็คือจนจบครบบ้านนี่แหละ
2: อ๋อคือประกันจะจ่ายให้จนครบเลยแล้วตรงนี้บ้านใครจะได้คะ
3: ก็จะเป็นตกเป็นของทายาทของคนนั้นไป
2: ก็คือทายาทไม่ต้องเหนื่อย
3: ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับมีเนี่ยหลายๆลูกความผมหลายคนก็ทำอย่างนี้เยอะนะครับคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับแต่เขาทำประกันไว้คือตอนแรกพ่อแม่ก็เดือดคิดว่าคงต้องเดือดร้อนน
2: ะ
3: แต่บังเอิญว่าทำประกันชีวิตในส่วนการตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเงินจำนวนเนี้ยก็ไปเขาเรียกไปครอบเวอร์กับหนี้ทั้งหมดของบ้านอ
2: ัน
3: นี้จบลงในเรื่องกับการประกันชีวิต
2: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
3: กรณีต่อมาครับก็คือเรื่องของการประกันพวกอัคคีภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือในปีแรกของการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีให้การทำประกันอัคคีภัยซึ่งนี้ก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องทำนะครับ
2: เมื่อสักครู่นี้ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคะ
3: ก็มีทั้งทุกแบบครับอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรายปีนะครับคือจ่ายปีนึงเนี่ยเพื่อที่มันจะคือตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณยอดก่อนนะครับว่าจะต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะ cover กับในส่วนของบ้านนะครับ
2: ประกันชีวิตเป็นประกันภาคบังคับที่คนซื้อบ้านทุกคนแล้วธนาคารสามารถบังคับให้เราทำได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันคล้ายๆไกลต้องบังคับแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบงค์ตัวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเสียชีวิตกันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยถ
2: ้
3: าคุณเสียชีวิตลงบ้านไม่มีใครผ่อน
2: ใช่
3: นะครับผลก็คือก็ต้องถูกยึดมันก็ยิ่งเสียประโยชน์มากกว่านะครับทั้งนี้มีการตรงนี้เข้ามาเยียวยาเนี่ยนี่เป็นการที่มีประโยชน์มากนะครับ
2: ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับทางธนาคารก็แบ่งส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยแบกรับภาระไปในส่วนหนึ่งด้วยนะคะในกรณีนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ทายาทไม่ต้องมาชำระค่าผ่อน
3: ไม่งั้นเหนื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชำระเท่าไหร่ยังไง
2: เหม
3: ือ
2: นเป็นมรดกเลย
3: ครับ
2: ใช่มองในแง่ที่เป็นเรื่องสมมุติที่อาจจะเลวร้ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากมีพ่อแม่คนใดอะค่ะที่แบบอยากจะให้บ้านผ่อนไม่ไหวแต่อยากให้บ้านกับลูก
3: ครับ
2: แล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ล่ะคะ
3: ครับ
2: ตรงนี้ยังจะได้บ้านอยู่ไหมคะ
3: ตรงนี้เนี่ยครับต้องมาดูว่าในสัญญามันเขียนว่าไงคือถ้าในกรณีที่เป็นการเขาเรียกอะไรในกฎหมายเขาเรียกฆ่าตัวเองตายเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นในสัญญาบอกว่าห้าม

0: ห้ามฆ่าตัวเองตายก่อน2ปีเงี้ยแล้วไปฆ่าตัวเองอาจจะไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนคงไม่คิดจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีทำก็คือในสัญญาเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะคุ้มถ้าในกรณีที่มีการไปฆ่าตัวเองตายก่อนอย
1: ่
0: างเงี้ยอาจจะไม่ได้
1: เพราะชีวิตนี่ย่อมมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆอยู่แล้วนะคะค่ะมาที่ปัญหาของพี่พัฒน์กับมาที่ปัญหาพี่พัฒน์อีกพี่พัฒน์เนี่ยพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ธนาคารตอนแรกบอกว่าผ่อนชำระประมาณ 6,000 บาทอันนี้คือพี่พัฒน์ไหวแล้วมันเพิ่มมาถึงเดือนละตั้ง 2,000 บาทแถมมีก้อนอีกนะคะ 20,000 พี่วิรัตมองแล้วนี่เป็นเงินประกันอะไรคะ
0: น่าจะเป็นทั้งประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแหละนะครับอาจจะรวมๆกันซึ่งมันก็เยอะครับแต่ปัญหาคือมันก็จะมีประโยชน์อย่างที่บอกผมบอกครับถ้าแต่ถ้าเราไม่เอานะครับก็ต้องไม่เอานะครับ
1: ค่ะเรื่องราวที่พี่พัฒน์นะคะกังวลอีกเรื่องนึงก็คือก่อนที่จะตกลงซื้อได้มีการเซ็นสัญญายินยอมไปแล้วว่าจะทำประกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ในภายหลังรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะผ่อนต่อ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ทำต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรับรองแล้วว่าจะเนี่ยจ่ายเงิน 20,000 เนี่ยเพื่อเป็นเงินประกัน
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่คืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่คืนอีกต่างหากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะนำมาฟ้องร้องพี่พัฒน์ได้ในคราวหลังไหมคะที่พี่พัฒน์กังวลอยู่ค่ะ
0: คืออย่างนี้การทำประกันชีวิตเหมือนน้องทรายก็ได้นะครับหรือพี่เองก็ได้ทำประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่พอใจภายใน45วันเนี่ยเราสามารถขอยกเลิกได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิน45วันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะถูกหักเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: นะครับแต่สามารถยกเลิกได้
1: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะไม่คืนเอกสารเราในการ
0: เรายื่นตรงกับทางบริษัทได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเขารู้กฎหมายนี้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เราขอยกเลิกภายใน45วันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
1: แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมคืนเอกสารพี่พัฒน์สามารถไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ไหม
0: ก็สามารถทำได้ครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้องเรียนก็ส่วนใหญ่เขาก็ดำเนินการให้หมดนะครับเพราะบริษัทประกันหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เขาก็ร้องเรียนปุ๊บบริษัทแม่เขาก็มาดำเนินการให้ครับ
1: ค่ะโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพี่วิรัตมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีคนค้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องดูกำลังกระเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็ดูงานที่เราทำด้วยเพราะว่าในระหว่างเส้นทางในการผ่อนชำระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับเดี๋ยวนี้ผ่อนกันถึง30ปีซึ่งระหว่างทาง30ปีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันมีเรื่องอะไรมากมายเช่นเราเสียชีวิตแล้วก็หรือว่าจะระหว่างทางก็มีแย่ๆนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยควรหนึ่งก็คือควรจะดูกระเป๋าตัวเองสองก็คือต้องทำประกันด้วยนะครับประกันที่ส่วนใหญ่แบงก์ก็จะบังคับให้ทำแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันจากคุณตูนเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะฮะตอนนี้มาคุยกับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนว่าเขามีปัญหาอะไรน้องก๊อฟสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อยครับ
3: คือว่าวันนึงนะครับผมไปกับพี่ไปทำงานไปทำงานกับพี่ก็พาทำงานพอตกเย็นมาผมก็ได้รับค่าแรงผมก็กำลังจะกลับบ้าน
2: ครับ
3: แล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งผมบังเอิญว่าเกิดหิวน้ำหิวขนมผมก็เลยมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวในกระเป๋าครับผมก็เลยเดินไปซื้อแล้วเขาก็ทอนตังค์มาให้แต่ผมไม่ได้ดูไงครับผมไม่ได้ดูว่าครบหรือเปล่าผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าผมก็กลับบ้านไปพอผมถึงบ้านผมก็คิดว่าตังค์เขาทอนมาให้ครบหรือเปล่าอยู่ร้านค้าผมก็ล้วงตังค์ที่เขาทอนออกมาให้นับดูพอผมกำลังนับไปผมไปเจอแบงค์นึงซึ่งเป็นแบงค์500
2: ครับ
3: คือว่ามันไม่มีแถบสีน้ำเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยพี
2: ่อ๋อแถบฟลอยสีเงินที่จะคาดระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ
3: ใช่ครับคือมันไม่มีตรงนั้นผมก็เอะใจแล้วเอ้ามันนี่มันแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงวันต่อครับวันต่อมาผมก็เลยไปธนาคาร
2: ครับ
3: ธนาคารผมก็เอาแบงค์นั้นให้เขาดูเขาก็เอาเข้าเครื่องสแกนเขาก็บอกว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์จริงจะแลกไหมน้อง
2: แล้วทำไมมันไม่มีแถบสีเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไง
3: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องครับที่พิมพ์ไม่ติดครับ
2: เป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะแบบว่าหลุดไปหรือว่าไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านขายของ

0: ไม่ได้ถอนแบงก์ปลอมมาให้นะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบงก์จริงนะ
1: เป็นแบงก์จริงครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงต่อ
1: เจ้าหน้าที่ครับผมก็เลยแลกเขาก็เลยให้ผมคืนมา500แต่มีแถบสีเงินนะครับแถบฟอยสีเงิน
0: คือเป็นแบงก์สมบูรณ์เลยครับนี้เป็นธนบัตรที่สมบูรณ์แบบแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็
1: ครับก็กลับบ้านแบบอุ่นใจยิ้มนะครับ
0: ครับแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็อยากรู้เรื่องแบบว่าถ้าสมมุติผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่าดูแบงค์ปลอมเขาดูกันยังไง
0: เออเนอะ
1: ครับผมอยากรู้ครับว่าดูแบงค์ปลอมนี่เบื้องต้นนี่เขาดูกันยังไงครับ
0: จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเผื่อได้แบงค์ปลอมมาอันนี้โชคดีที่เป็นแบงค์จริงที่ชำรุด
1: ครับ
0: ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใช้งานได้ตามกฎหมาย
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะดูยังไง
1: ใช่ครับ
0: อยากรู้อะไรอีกไหมครับก
1: ็ถ้าเกิดว่าผมได้แบงค์ปลอมมาผมจะสามารถไปแลกคืนได้ไหมคร
0: ับอ๋อไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นแบงค์จริงนะฮะธนาคารก็ให้แลกแต่ถ้าใบนั้นเนี่ยเผอิญเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะสามารถไปแลกกับธนาคารได้หรือเปล่านะฮะวันนี้ขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับน้องก๊อฟครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โชคดีนะฮะที่ได้แบงค์จริงมานะครับน้องก๊อฟเนี่ยอยากทราบครับว่าแล้ววิธีการดูแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าสมมุติแบงค์ที่ได้มาวันนั้นเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมล่ะธนาคารจะให้แลกไหมและพี่ธนาวิรัติครับผมเนี่ยอยากรู้เองสมมุติว่าเราได้แบงค์ปลอมมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไปซื้อของอ่ะเราผิดไหมอ่ะเราจะติดคุกไหมตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้เจตนาใช้แบงค์ปลอมนะแต่ร้านทอนมาให้เราแล้วเราเดินไปใช้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยผิดไหมครับรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วไปชมในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายสงวนครับ
2: ก๊อฟไปรับจ้างทำงานกับพี่ชายพอตกเย็นมาก็ได้ค่าแรงเป็นแบงค์พันหนึ่งใบเมื่อผ่านร้านขายของก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาจึงหยิบแบงค์พันใบเดียวที่มีจ่ายไปด้วยความรีบหลังจากได้เงินทอนจึงไม่ได้ตรวจสอบพอมาถึงบ้านขณะที่ก๊อฟนำเงินทอนมาตรวจนับก็เกิดสะดุ้งกับแบงค์500เพราะแบงค์ใบนี้ไม่มีแถบสีเงินที่ซึ่งปกติจะมีอยู่บนแบงค์ก๊อฟจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นแบงค์ปลอมวันต่อมาจึงรีบนำแบงค์ไปให้ธนาคารช่วยตรวจสอบเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นแบงค์จริงแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิตจึงแลกแบงค์ใหม่คืนให้กับก๊อฟก๊อฟจึงสงสัยว่าหากเป็นแบงค์ปลอมและก๊อฟนำไปซื้อของจะมีความผิดหรือไม่หรือนำมาแลกคืนจะได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัติน้องแบงค์โชคดีไปเป็นธนบัตรจริงแต่เป็นธนบัตรที่ไม่เหมือนใครแปลกเพราะว่าขาดเจ้าแถบสีเงินไปเป็นไซส์เก็บไว้นะไว้เป็นที่ระลึกเน
4: า
3: ะ
4: แล้วไม่ใช้ใช่ไหม
3: ถ้าเด็ดร้อยก็คงต้องใช้ค่ะ แต่ก็อยากเก็บไว้เนาะมันแปลกแล้วก็เป็นของจริงด้วยตรงนี้นี่มีการผิดพลาดกันได้ด้วยเหรอคะในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย
4: คือคงมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคือทุกอย่างในโลกนี้ครับเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรต่างเวลามีการซ่อมเขาเรียกมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกเออร์เลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตเท่านั้นเองนะครับ
3: ถ้าเพราะอย่างนั้นถ้าเจอธนบัตรแปลกๆก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะพูดถึงการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบธนบัตรพี่วิรัติมีวิธียังไงแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าอันไหนธนบัตรจริงอันไหนธนบัตรปลอม
4: เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ายากจริงนะครับผมเองเนี่ยเคยทำคดีลักษณะเนี้ยนะครับคดีที่เป็นลูกความแล้วกันเขาขับแท็กซี่นะครับจำได้เลยว่าเขาไปรับเงินจากฝรั่งมาพอดีตอนนั้นมันมืดๆเขารับธนบัตรมา2ใบก็คือเป็นแบงค์พัน2ใบนะครับแกก็เอามาแกก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอยื่นไปให้ทางคนขายลอตเตอรี่บอกของปลอม
3: คนขายลอตเตอรี่ก็เก่งเน
4: า
3: ะดูรู้เลย
4: เขาดูเขาจับอะไรดูรู้นะครับว่าของปลอมแท็กซี่บอกเฮ้ยมันจะปลอมได้ไงก็ฉันรับมาจากฝรั่งก็เลยเดินไปอีกร้านนึง
3: อ้าว
4: ไปซื้ออีกร้านนึง
3: ตอนนั้นเขาเชื่อหรือยังคะว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยปลอมหรือจริง
4: ก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วว่าปลอมอ่
3: ะ
4: นะครับเขาเดินไปซื้อร้านหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ถูกจับ
3: อ้าวทำไมถูกจับล่ะคะต้องมีคนแจ้งความใช่ไหม
4: ใช่มีคนแจ้งความตำรวจก็มาจับเขาครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้แบงค์ปลอม
3: อ้าวเหรอคะใช่ร้ายแรงไหมคะคดีการใช้แบงค์ปลอม
4: ก็มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าประเด็นของผมก็จะกำลังจะบอกว่าแล้วมันตรวจสอบยากไหมก็วันนั้นในขณะที่อยู่ในศาลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าแบงค์ปลอมที่ว่าเนี่ยแต่แบงค์จริงผมควักแบงค์จริงออกมาเลยนะ

0: ค่ะ
1: แล้วมาตรวจโหมันเหมือนกันแบบ
0: เหมือนมาก
1: เหมือนมากที่สุดเลยครับวิธีที่ผมเห็นธนาคารเขาใช้กันนะครับที่เวลาตรวจสอบที่ดีเนี่ยเขาใช้ไอ้รังสีเรียกแสงสีม่วง
0: ต้องเป็นเครื่องต้องซื้อเป็นเคร
1: ื่อง ใช่ใช่เขามีเครื่องเขาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับรู้สึกมาจากจีนแดงก็จะไม่แพงมาก
0: อ๋อมีขายแล้ว
1: ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ผมว่าก็ถ้าใครเป็นร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อไว้เถอะนะครับไปตรวจเพราะว่าลำพังมือเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยรู้เลยผมลองมาแล้วรู้สึกมัน
0: เหมือนกันมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไหร่
1: ใช่เหมือนมากเลยบางทีเราตามไม่ทันจริงนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณคนนี้ที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าร้านแรกรับไปแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งความเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีแบบที่เขาไปซื้อร้านที่สองไหมคะ
1: อาจจะไม่ถูกหรือว่าถ้าถึงถูกก็ต้องก็มีข้อต่อสู้เพราะไม่รู
0: ้อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: แต่ร้านที่สองที่ไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงก์ปลอมหรือแบงก์ที่มีข้อสงสัยอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่คุณไปใช้แบงก์ปลอมเงี้ยแสดงว่าคุณมีเจตนาละ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาที่เข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ต้องดูเรื่องเจตนาตลอดนะครับ
0: ค่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือสืบได้ว่าเขามีเจตนาที่จะใช้แบงก์ปลอมจริง
1: ผมเลยแนะนำให้เขารับสารภาพไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคือครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีนะ
0: ค่ะ
1: แต่มาดำเนินคดีครั้งที่สอง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เขารับสารภาพแล้วผลเป็นยังไงต่อคะชีวิตเขา
1: ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรการใช้แบงก์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเจอแบงค์ปลอมเราต้องใช้ไหม
0: ค
1: ือคำตอบก็คือผมก็จะไม่ใช้
0: เ
1: พราะว่าอาจจะไปสมมติว่าพี่ใช้แบงค์ให้น้องสายเงี้ยน้องสายก็ไปใช้ต่อมัน
0: เหมือนเราโกงเขาเนาะ
1: ใช่มันเดือดร้อนนะครับผมที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับก็จะพับเก็บหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเดือดร้อนอย่างเช่นถ้าให้พี่ให้น้องไปแล้วน้องเอาไปใช้จ่ายแล้วเกิดใช้ไม่ได้เงี้ยมันก็เสียหายนะครับ
0: ก็เหมือนเราไปโกงเงินเขาเลยถ้าแบงค์พันก็เหมือนเราโกงเงินเขามาพัน
1: เลยเพราะบางทีถ้าคุณไปซื้อของแม่ค้าเนี่ยแม่ค้ากำไรอยู่วันละ500พันหนึ่งเนี่ย
0: เช้ากินข้าว
1: ตายเลยเพราะว่าเราเอาแบงค์ปลอมให้เขาเนี่ยเขาเสียหายแน่นอนนะคร
0: ับ แล้วถ้าแม่ค้าเขารับไปแล้วโดยที่ไม่รู้แล้วไปที่ธนาคารไปแลกเงินตรงนี้ธนาคารจะยอมรับแลกไหมคะ
1: ไม่ยักก็ต้องไม่รับแลกครับเพราะยิ่งธนาคารเขามีเครื่องตรวจสอบมากกว่าเรานะครับก็คงไม่รับแลกก็แม่ค้าก็ต้องถูกคืน
0: จะถูกเอาผิดเลยไหมคะถ้า
1: เขาไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแม่ค้าไม่รู้แต่ถ้าในกรณีที่แม่ค้ารู้แล้วยังทำเนี่ยก็แสดงว่ามีเจตนานะครับ
0: แล้วผู้มีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมเขาจะได้โทษที่เป็นช่อโกงหรือว่ายักยอกทรัพย์
1: ไม่ครับมันเป็นการผิดการใช้ธนบัตร
0: อ๋อเป็นกฎหมายของเกี่ยวกับธนบัตรเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับ
0: การใช้ธนบัตรมีความผิดแค่นี้แล้วในส่วนของผู้พิมพ์ธนบัตรเลยนะคะลายใหญ่เลยที่มีเครื่องพิมพ์มีอะไรเรียบร้อยอ
1: ันนี้โทษหนักเลยนะครับโทษเยอะเลยนะครับแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันเริ่มผลิตอย่างเช่นผลิตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผลิตแบงค์เล็กๆน
0: ะ
1: เขาจะผลิตพวกแบงค์พันแบงค์500ก็ยังมีอยู่นะยังระบาดอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับ
0: ค่ะจากคดีที่พี่วิรัตเจอมาคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะกระจายการใช้ธนบัตรยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาก็จะคล้ายๆว่าจ่ายเป็นย่อยๆครับก็จะไม่แบบทีเดียวจ่ายเยอะๆเพราะมันจะมีคนจับได้
0: คือจะไม่ซื้อของใหญ่เช่นรถยนต์
1: ใช่ก็จ่ายเพียงพันสองพันเนี่ยนะครับเขาก็มากระจายแล้วก็เอามาขายกับอย่างเช่นน้องสายต้องการเงินสักก้อนนะครับเขาก็มาขายกับน้องในราคาแบบเขาเรียกว่าเพื่อใช้จ่าย
0: มีการซื้อขายกันด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์ปลอมครับ
0: ค่ะแต่ใจดูในข่าวนะส่วนใหญ่คนที่ปลอมธนบัตรเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่า
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้ชาวต่างชาติที่มาปลอมธนบัตรไทยของเราเนี่ยกับคนไทยที่ปลอมพิมพ์ธนบัตรด้วยกันเนี่ยรับโทษแตกต่างกันยังไง
1: โทษเท่ากันครับก็คือผู้มันเป็นเรื่องของความผิดในประเทศแหละนะครับก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเท่ากันนะครับ
0: พูดถึงความผิดในประเทศแล้วคือยังไงคะคือเขาต้องมารับโทษ
1: ในประเทศ
0: ไทยเหรอคะ
1: ใช่ใช่คือเขาก็ปลอมในประเทศนี่แหละแล้วเขาก็ต้องรับโทษในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
0: เขาต้องมาติดคุกของคนไทยอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไซมีอีกอย่างนึงไซดูละครอีกแล้วไซดูละครบ่อยเวลาใช้ธนบัตรออกโดยมากเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอม
1: อ
0: ย่างนี้ถ้าเกิดเอาธนบัตรปลอมค่ะมาใช้เล่นในการแสดงละครหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
1: อ๋อถ้าเป็นการแสดงคงไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาใช้จริงๆเอามาให้ยื่นกันให้จริงๆเนี้ยอย่างเงี้ยผิด
0: ก็คือต้องนำมาใช้จริงด้วยในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ธนบัตรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะรับเงินมาก็ต้องดูให้ดีก่อนยิ่งคุณผู้ชมที่เป็น

0: แม่ค้าไม่ขายแล้วนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้รับมาแล้วนะคะเราไปใช้ต่อแบบไม่เจตนายังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจตนานำไปใช้เลยเนี่ยเราจะมีโทษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่วิรัตเจอมาก็ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่พี่วิรัตได้อธิบายไว้นะคะเป็นข้อนะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับรายการเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณตูนค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

ี้แล้วค่ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักละแล้วกินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมเอาแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะขอสอบโก้ทำได้หมดก็สอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละ

0: มีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่แล้วกำนัน
1: ก็ 50,000
0: อ่ะเฮ้ย 50,000 เราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนนี้มันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

คดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้ก็จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล

Vale.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำตัวครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลนึงที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้
3: ระยะอ
4: ี
3: แ
4: ท้
3: ค
4: ือ ใน
3: ก๋อย
4: หยอกแค่ในอ้อมเมย์อ๋อ
3: แ
4: ล้วอ้อมเมย์
3: ข้าว
5: ก็รับกระเป๋าไปเลยปุ
0: ๊บในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม

0: แดดค่ะ
1: อ๋อทากันแดด
0: หม้อกาแสแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ปิดป้าเป็น
2: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับบางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
3: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
4: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
3: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับถือว่าน้อยฮะ
2: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
3: แปลว่าอะไรใครร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
4: ใช้ได้หมด
2: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
3: เยอะไหมต้นนี้ครับ
4: เยอะครับ
3: แล้วอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
4: ต้องปีนเอา
1: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
4: ก็ได
2: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
5: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเหนือขามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็ขยับขยับ

0: ี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี้
4: อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแต่ว่าท้องคร
4: ับ แต่ว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร
6: ่ร้อยกระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกินสามสิบ
5: โลเท่าไหร่
7: มูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสั่ง
8: แปดบา
9: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของ

0: ชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
1: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
2: อ๋อค่ะ
0: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
3: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
1: พื้นที่เดิม
3: หมู่เพื่อนร่างเดิม
1: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
3: ิ
1: ม
3: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปะปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
0: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
3: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวมอเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
4: แล้วแต่เดิมนี่มันมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
3: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัตตี
2: ้นี่ค่ะชาลอนนี่เลยกระโดดมุดไปพูดเนาะเดี๋ยวชาลอนมาเบรกฟิวไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: และถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นลูกที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไง
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจะไม่ถูกต้องนะมี2-3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้า

0: ทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
1: ่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
2: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
1: ว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
3: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
4: ครับผมไม่ปล่อยยานี่แวททินหล่อเนี่ยเนาะไม่บัวป่ะเนี่ย
5: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
6: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
5: เรือยาอีแซ่คือในก้อยหรอ
6: เดือก็กันเนี่ยเรือปูมัวจูปักก็ใครเดือยอนเขาผัดดูเรือยาคาเดือปัดโอ้บะอีซาบะโอ้ดิ
5: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
7: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
0: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิดช้อน
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะไปต้มผักใช่ไห
3: มจะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงอะนะ
6: คะ
5: เขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ถนก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนนี่มันเริ
7: ่
3: มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแค่กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
8: ได้เยอะไหมครับ

0: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
1: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
2: กินสดได้ค
1: ่
2: ะ
1: ทำไมอ่ะเห็นแม่กิน
3: อร่อยอ่ะ
4: เชอร์
5: ทำไมถึงหวาน
4: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
5: อร่อยที
4: ่
5: นี่เขาเรียกว
4: ิ
5: ว
4: ิ
5: เอว
4: ิ
5: ใช
4: ่ไ
6: หมวิเอวิให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
0: ลูกก่อเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
7: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
8: ร
7: สเป็นยังไงคะ
8: วิ
9: ตุ
7: รสชาติเป็นไงคะ
10: มันแล้วก็หอมด้วย
7: มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
11: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
0: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
12: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะเหรอ
13: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
0: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดีย์

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้คือเขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กวาดยอดกี่ตันเบื้องยอดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มันดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากที่ช่วยได้ทีนี้ถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันแบบนี้ทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
4: ชีดาเล่นลูชีเท่าน
1: ั้นน่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างลูไหนแล้วน้องชีคารีอันกวาดชอ
5: ชีลิมิคันได
6: ้กวาดชอนี่ชีคินิค
1: ันตั้งแต่อายุ12ปีอะเลี้ยงช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
7: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: ประมาณก็2-3ชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมา

0: ดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
1: อันนี้มันจะแกะกินจากข้างในใช่ไห
2: ม
3: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
4: จะกินหัวพ่อขอมือกับที่ลูกน่ะดูแลกับมือกัน
5: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมาก็มีนะ
3: เรา
5: ตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
3: เราก็ต้องขี่ช้างไป
5: ใช่ครับ
3: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
5: ท่าครับท่าอยู่
3: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
5: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาบแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
3: ช้างแบบนี้สนุกสนานเนาะ
5: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเบื่อคลายเครียดกะ
3: อย
5: ู่
3: กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
5: ทองทั้งสองอย่าง
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะนะใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวัน
0: ดูหันสายยูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก้อนหนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่คือชิงช้าเนี่ย
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนี้เป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอยู่ก็แล้วมันคือเก้าอี
2: ้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: เบกกาสักกาพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด
0: ไปเลย

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของ

0: บ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
1: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
0: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
1: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
0: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
0: ใช่
3: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเป
0: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
0: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
0: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
0: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
0: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
0: หัวหมวก
3: หัวหมวก
0: อือ
2: ฮึอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
0: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันน
2: ี
3: ้อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
0: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
0: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
0: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
0: าย
2: นะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
0: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
0: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
0: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้คร
2: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอบแอบปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันจะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: ตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะลูกโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็

0: สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นมือนักแข็งมันต้องใช้ในตัวหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: ต
1: ัวไหน
2: ราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
2: ไม้ยูคา
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: กระมัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดดึงอยู่ไหมมัดดึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
2: โอ
0: ้
2: โห
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็ต้องความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเสาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่าง
1: น
0: ี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองเออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่ส
2: ายโอ้ยอะไรก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคนเลยอ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: ที่เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
1: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
1: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับ
2: ไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: เป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลา

0: อย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้เรามีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้
0: จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต
0: ่
2: ตอนน
0: ี
2: ้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้กัน
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าเอ้ยมีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อัน
0: นี้การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะ
1: นี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อยกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทา

0: ปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: มันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
2: ใช
0: ่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดนึง
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครอง

0: ครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่ามลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยปืนมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหมอันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนสินค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
10: อ้าวในน้องอาไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
10: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนนี้ที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
10: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เมื่อกี้น้องฮาไทบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
1: อันนี้ฮาไทก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
0: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแม่แค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
1: นั่นน่ะสิค่ะ
3: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
1: ต้องทำด้วยเหรอคะ
0: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
1: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
5: ครับตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
1: ต้องมีค่ะ
5: ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
5: ่
1: ะ
5: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
5: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
6: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
5: ทำไมต้องมี
6: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
5: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าตรงนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
6: ่
5: ะ
6: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
5: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
6: พร้อมครับ
5: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
6: ได้ครับ
5: จริงป่ะฮะ
6: คิด
5: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
7: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็มาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊ม
5: บ
7: อกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู
5: ่
7: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
5: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเองว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไร
7: อันนี้
5: วิเคราะห์ยากไหมคร
7: ับคุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยปัจจุบันสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
5: ๆ
7: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
5: ไม่รู้สึกตัว
7: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะในระยะหลังมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
5: ร
7: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะๆจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยหายใจเขาใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
5: กล้าดึงออก
7: ถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
5: า
7: ก็จะมีการเอาออก
4: อย่างนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
7: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานนะไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
5: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
1: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
0: จ้า
8: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
9: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
8: ครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
2: อ้าวทำไมอ่ะ
1: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
2: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
3: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องไทยกันนะครับ
2: อ้าวดีสิเออแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาไทยด้วยกันแล้วกันนะ
3: โอ้ขอบคุณครับ
4: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย
5: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
2: โอ้โทษทีหยิบผิดเออ
5: โอ้ยขอบคุณครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
2: ว่าอะไรนะ
5: เออคือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
6: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
2: จริงด้วยพี
5: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาไทยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
6: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
3: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
5: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
6: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
3: ทำไมพี
6: ่ก็นี่อิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเสียหมดเลย
3: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
5: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอ่ะไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
6: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
5: เอ้าม
6: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
3: แล้วที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
5: เอ้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอานี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
6: โอ้ยาวนะเพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
5: ใช
7: ่จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
8: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณพวัตครับ
9: คิดว่าได้ครับ
8: ทำไมคิดว่าได้ครับ
9: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
8: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ลูกหลานก็น่าจะทำได้
9: ใช่ครับ
8: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
10: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
8: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
10: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
8: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
10: ก
8: ็ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจล่ะครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
10: ไม่น่าจะได้
8: ทำไมไม่ได้อ่ะ
10: ก็
8: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
10: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
8: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮะแน่นะคะ
10: ค
8: ่
10: ะ
8: แน่นะคะ ไปถามอาจารย์ ไปถามคุณหมอครับ
11: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายอะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได
8: ้
11: เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
8: ่
11: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้อง

0: พี่น้องสายตรงใกล้ชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพลิกศพเนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมไม่ออกมาก่อนนี่นะ
1: มันจะไม่ทันใช่ไหม
0: ไม่ทัน
1: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะเอาไปใช้ประ
0: โยชน์ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
1: ้เร็วที่สุด
0: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
1: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
0: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
1: คร
0: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
1: ้
0: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้นมีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
2: ้
0: คุณภาพชีวิตที่ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศจะได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีที่ตรงนี
0: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายแล้ว
1: ครับครับ
0: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
0: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
1: ครับ
0: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
2: ่
0: แต่ทีนี้บางคนยากจนวะขายตายให้เลยเพราะเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
0: 2ข้าง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
0: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
0: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลักษณ์ที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
2: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
2: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
2: บางทีมันก็เลี่ยงยากอ่ะ
1: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
4: อย่างวันนี้อย่างวันนี้
3: ค่ะ
4: เป็นยังไงอาจารย์
3: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
4: อะไร
3: คำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอTikTok TikTok TikTok TikTok
4: คำถามนี้ยากมากอาจารย
3: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
4: ค้ำประกันไง
3: ถูกต้องอาจารย์
4: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
3: แน่นอนค่ะอาจารย
4: ์ว่ามา
3: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่ง แล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
4: ์
3: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
4: ์
3: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรก็ตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะ
4: อ้าว
3: ไม่รู้ว่า

0: ไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
1: ์อาจารย
0: ์ค่ะ
1: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
0: ค่ะ
1: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงิน
0: ค่ะ
1: แม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
0: ใช่
1: ป่ะ
0: ใช่
1: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
0: โอ้โหค่ะ
1: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
0: หนัง
1: ก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
0: แขวนคอแท้
1: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย
1: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
0: ค่ะ
1: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมเนี่ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเนี้ย
0: ค่ะอาจารย์
1: ค้ำหัวอยู่อย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
0: ค
1: ้ำประกันคนเข้าทำงาน
0: เ
1: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามว่าได้อะไรมั้ย
0: ไม่ได้อะไร
1: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
0: ค่ะ
1: แล้วเกิดมันเบี้ยว
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
1: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีก
1: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
0: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
1: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนซ์เซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
0: เสร็จ
1: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนฝ่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เขาไปซื้อรถซื้อลาหรือยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
0: ใช่
1: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
0: ค่ะ
1: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
0: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว
1: ่าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
0: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
1: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
0: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นน่ะอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
1: ์
0: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางพี่พิเทศก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุนทรนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับ เช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจร้อที่เป็นรอง
1: ก็แปลกใจนะ
0: แม่ให้ก็จะเป็นจริงเราวัน

0: Nick. Nick. ไอ้เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวเย็นกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วถ้ามึงเก็บยังไงวะเก็บดีเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: เอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานีนิติ

0: ทำอ่ะ
1: ก็จริงอ่ะ
0: เออ
1: เฮ้ยบางคนเห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว
0: ้ใช่อ่ะ
1: เออ
0: ไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: ได้ครูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะ
4: แบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
5: ยังไงวะเต้ย
4: ทีนี้แหละ

0: ูยกดีกว่าไปบอกครูดีกว่าครูมาเนี่ยครูมาดูอะไร
1: นี่ครูเห็นไหม
0: ครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
2: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู
0: ่
1: นี่ไงครูตรงนี้ไง
2: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไง
3: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับครู
5: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะ

0: ค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
1: เธอทำอะไรผิด
2: เอาครับแม่ทำอะไรผิดครับ
1: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอไปวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
2: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
1: ฉันมีหลักฐาน
3: คือพวกผม
4: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ผมชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอ้มิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันนะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผักไปก่อนวะ
3: รีบไป
2: หนูวะ
4: ที่นี่แหละ
2: อย่าง
4: น
2: ี้กูไม่เข้าไปได้เปล่าวะ
3: เข้ามากับกูมันไม่มีอะไรหรอก
2: เฮ้ยพอจริงวะ
3: เชื่อกูดิมันไม่มีอะไรหรอก
5: สวัสดีครับพี่แจ๊ค
4: มา

0: เนี่ยอันนี้ดูพี่รู้มึงรู้จักเอาไว้ซะขอบคุณประบาลผมพูดได้สวัสดีครับอันนี้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี่ยไปให้วัดอยู่ที่ชายตลาดมารอของนี่อยู่เองรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
3: เฮ้ยป่ะรีบไป
2: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลยหรอวะ
2: นี่มันยาบ้านี
0: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 新颖了。
1: 这玩意肯定得出嘛，那边讲。พี่วันป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
2: เดี๋ยวมาให้หยุดกันที่ร้าน
1: อะไรพี่
2: ดูเฉย
1: เอ้า
2: อะไรกันนี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปโรงพักไปโรงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช่
4: น
5: ี
4: ่มาแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
5: ่200
4: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
5: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: รีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ทำสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในฟ้าประการปอนกับนักพิจารณาช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการ

0: ตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณาหลักประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
1: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

ค่ะคุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะพาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9 โมงเช้านะคะอันนี้เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเลยที่ศาลครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทําความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
1: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
2: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลท์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนวัลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหม evangelist เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมไม่เหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิลเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรม คล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นแล้วก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: คร
1: ับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได
0: ้
1: ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ตังหมด
0: ตังหมดหมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบเนี้ย
0: เ
1: พราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได
0: ้
1: เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
0: ค
1: ือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณา ต้องพรูฟให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
0: ะ
1: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอ
0: ัน
1: นั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
0: ควักเงินตัวเองล้วน
1: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit นึงของ SME เราเรา bet กับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
0: ้
1: แล้วถ้ามันโตกิน off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการ startup มันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังก็มันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
0: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ view.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
0: อ
1: ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลังสตาร์ทอัพมันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
0: ้
1: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
0: ่
1: ๆเขาไม่ได
0: ้
1: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากน
0: ะ
1: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็นสตาร์ทอัพก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
0: อ
1: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบ SME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่น
0: อ
1: นเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
0: ์
1: อินเทอร์เน็ตออฟทิงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
0: ้
1: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
0: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าลักคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ทอัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT มันเป็น

0: ขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คน1คนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT นะครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแลบเป็น material tech หรือ nano tech อาจจะต้อง proven ให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุด ในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน บ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: บอลก
0: ็
1: บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่บอลเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่บอสทิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่บอสเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่บอสบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพ fail ขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณ fail แบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้น fail แบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: คร
0: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90%แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ